0: ท่านผู้ฟังปีนี้การเปลี่ยนแปลงไม่จากการสนทนากับ AI ไปสู่การปฏิบัติงานด้วย AI พร้อมปรากฏขึ้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ดังกล่าวแม้นมาจากขอบการเฮ็ดเวียกตัวแทนตัวซวยอัศริยะหรือ AI Agent แบบเปิดหรือแบบ Open Source รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Open Claude การปุกทะลุด้านความสามารถและสมรรถภาพของ Open Claude เฮ็ดให้อุตสาหกรรมการผลิตต่างยัดแยงการนำใส่ตัวซวยอัศริยะดังกล่าวภายในเวลาสั้นๆและเฮ็ดให้บรรดาบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายใหญ่ของจีนทยอยกันเข้ามามีส่วนร่วมนับมือนาแน่นเดือนพฤษภาปีนี้องค์การข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้ร่วมกันพิมพ์และแจกใหญ่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบรรยุกไส้ยังเป็นระเบียบแบบแผนและการพัฒนายังมีการปฏิสั่งใหม่ของตัวซวยอัศริยะต่อไปเอิ้นโยวาความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากนี้ตัวซวยอัศริยะได้มีระเบียบการและแรงอ้างอิงในการพัฒนาตัวซวยอัศริยะแม่นหยังตัวซวยอัศริยะได้ออกจากห้องทดลองแล้วก้าวเข้าสู่หน้าเวียกต่างๆและชีวิตประจำวันพร้อมทั้งกลายเป็นกำลังการผลิตที่แท้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แขนงการต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การค่าอิเล็กทรอนิกส์การเงินและอื่นๆได้คือแนวใด
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบุว่าตัวซวยอัศริยะแมนระบบอัศริยะที่มีความสามารถในการกวาดจับจื้อจำวางนโยบายหรือกำหนดแผนปฏิสัมพันธ์ร่วมทางการปฏิบัติงานยังเป็นเจ้าการได้เป็นรูปแบบสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เคียงคู่กับเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่เป็นต้นแมนแบบจำลองขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวเหตุให้ตัวซวยอัศริยะพร้อมแรงเสริมยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตและโลกทางกายภาพอย่างหลักเซิงซึ่งได้หันเปลี่ยนการผลิตและวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือรูปแบบการบริหารสังคมอย่างหลักเซิงอีกด้วยท่านหลี่เย่นหงผู้ก่อตั้งบริษัทไปตู้ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทันสมัยของจีนให้รู้ว่าการที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางเหตุให้พระเอกของ AI หันจากแบบจำลองเข้าสู่การปัญญุกไส้เป็นเทือทำอีทในซุ้มปีพันมาแกนกลางของการแข่งขันแม้นความสามารถของแบบจำลองคือแบบจำลองของบริษัทใดจะสลาดเขียนเปลี่ยนอ่านได้หรือมีความสามารถด้านการอนุมานเก่งกว่ากันแต่การที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ผู้สมใส่ยอมรับอย่างแท้จริงนั่นบ่แม่น AI เฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหรือบ่หากแม่น AI สามารถซวยตนเองแก้ไขปัญหานี้ได้หรือบ่ซึ่งเป็นคิดหมายแสดงให้เห็นว่า AI พร้อมหันจากเครื่องมือในการสนทนาไปสู่พนักงานทั้งดิจิตอลและตัวแทนของผู้สมใส่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำหนดว่าต้องเสริมสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้นักแน่นปรับปรุงระบบมาตรฐานให้สมบูรณ์ลดอุปสรรคด้านการค้นคว้าพัฒนาการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการต่างๆและการปัญญุกไส้ของตัวซวยอัศริยะเพื่อสร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการด้านตัวซวยอัศริยะมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแมนคุ้มประกอบด้านเทคโนโลยีที่ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการกวดจับการวางแผนการปฏิบัติและการกวดสอบตัวซวยอัศริยะต้องอ่านเข้าใจหน้าจอและคำสั่งต่างๆแปลงหน้าที่ใหญ่เป็นลายหน้าที่ย่อยนำใส่เครื่องมือต่างๆเช่นเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งรวมถึงการกวดสอบผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองในขั้นตอนสุดท้ายว่าผ คนดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือบ่มีเพียงแต่สั่งเป็นฮอบเวียนการปฏิบัติงานดังกล่าวเท่านั้นจึงจะสามารถสำเร็จหน้าที่ด้วยตนเองในท่ามกลางนาวียกที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆท่านหลี่เยี่ยนหงไห่ฮู่เติมว่าการที่ตัวซวยอัศริญญาได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของ AI ได้หันจากไร้ยาแบบจำลองไปสู่ไร้ยาประยุกต์ใช้ทั้งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของ AI ได้หันจากการแข่งขันด้านสติปัญญาไปสู่ด้านการปฏิบัติ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของคำว่าตัวช่วยอัศริยะหรือ AI Agent ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับตัวช่วยอัศริยะจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คะแนนการต่างๆได้คือแนวใดโดยบินอ้อมทิศทางต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตการสุขยุ่งการบริโภคสวัสดิการของประชาชนและการคุ้มครองสังคมความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เสนอกรณีการใช้งานทั่วไปของตัวช่วยอัศริยะทั้งหมด19กรณีซึ่งในนั้นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ถูกจัดเป็นอันดับที่1พร้อมทั้งได้เน้นหนักในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำพานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนองสิ่งคำประกันด้านนโยบายที่จะแจ้งให้แก่การพัฒนาตัวช่วยอัศริยะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์วันที่26กรกฎาคมปี2025มหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้และบริษัทเทคโนโลยี DP ของจีนได้เปิดตัวช่วยอัศริยะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ใช้งานทั่วไปที่มีชื่อว่า

Master เมื่อผู้ใช้ตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ออกมาสายมาสเตอร์สามารถแยกคำถามดังกล่าวออกมาเป็นหลายหน้าที่ย่อยกวาดหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและบทนิพนธ์จำนวนหลวงหลายรวมถึงการจัดสรรเอกสารต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารบทนิพนธ์และลิขสิทธิ์ซึ่งสามารถผลิตเป็นบทรายงานการสำรวจค้นคว้าที่ลึกซึ้งและสามารถปฏิบัติตัวจริงได้อย่างว่องไวบทรายงานการค้นคว้าของคังปัญญาเซียงฮั่นของจีนแสดงให้เห็นว่าตัวซวยอัศริยะได้เสริมเข้าในคงเขตการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่สำคัญต่างๆเช่นวัสดุเคมีชีวศาสตร์ข้อมูลหมวดแซนชีวศาสตร์การแพทย์และสุขภาพอย่างลึกซึ้งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญต้นต่อสำหรับนวัตกรรมข้ามคงเขตในคงเขตการค่าการประยุกต์ใช้ตัวซวยอัศริยะยิ่งได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของคนโดยผู้สมใช้สามารถออกคำสั่งแบบส่วนบุคคลได้เช่นสั่งกาแฟ1จอกไฮแดโปใส่น้ำก้อนสั่งข้าวบุ้น2ถ้วยถ้วยหนึ่งใส่หมากเพชรและโปใส่ถั่วงอกจองปิ้งเฮือปินและหงแฮมยูนิคอร์นหลวงมอสโกไฮแดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลเหล่านี้ตัวซวยอัศริยะล้วนแต่สามารถเข้าใจจุดประสงค์สถานที่และความหมักของผู้สมใส่แบบอัตโนมัติและเหตุสำเร็จตามคำสั่งได้วันที่11พฤษภาของปีนี้เชียนเวินซึ่งเป็น AI ของกลุ่มบริษัทอาลีบาบาและเว็บไซต์เท้าเปล่าที่เป็นเวทีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ทะลุลงซองทางการความมืออย่างหอบด้านซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าวิธีการค่าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่พิเศษของลูกได้เสริมยงเข้ากับตัวซวยอัศริยะอย่างหลักเซิงอิงตามข้อมูลจากเท้าเป่าฉันโก้ที่เป็นวิธีการค่าขายย่อยด่วนที่ขึ้นกับบริษัทอาลีบาบาให้ฮู้ว่านำมาฮอดปัจจุบันการหัวมือดังกล่าวมีขอบเขตการนำใส่ปกคลุม300กว่านครและ 3,000 กว่าเมืองในทั่วประเทศจีนซึ่งกวมเอาคะแนนการต่างๆเช่นการจัดส่งอาหารหั่นสะดวกซื้อผักและหมากไม้สดดอกไม้และพืชยาและสุขภาพโทรศัพท์มือถือผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและอื่นๆผู้รับผิดชอบจากเท้าเป่าฉันโก้ไฮฮูวา AI พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคสินค้าย่อยแบบด่วนขึ้นใหม่ตัวซวยอัศริยะปวกการขายย่อยทันใจเฮ็ดให้การขายย่อยที่จะทรงโดยด่วนหันเปลี่ยนรูปแบบจากการซอกสินค้าจากฐานวางขายไปสู่การนำเสนอสินค้าผ่านรูปแบบสนทนากับ AI สิ่งที่น่าสนใจกว่านี้คือเมื่อ AI ช่วยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าบางเทื่อ AI ยังแนะนำให้ผู้บริโภคอย่าซื้อสินค้านั้นๆเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าหลายเกินไปหรือซื้อผิดอัน AI จะเข้ามาแทรกแซงอย่างทันการการออกแบบที่อัศริยะแบบนี้ได้แสดงเห็นถึงวิวัฒนาการของตัวซวยอัศริยะจากการปฏิบัติแบบตายตัวไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นเจ้าการนอกนี้ตัวซวยอัศริยะยังได้รับการประยุกต์ใช้ในหลายแขนงการเซนการเงินและการศึกษาเป็นต้นก่อนหน้านี้เมื่อนักค้นคว้าการบริการลักทรัพย์ค้นคว้าเกี่ยวกับแขนงการดังกล่าวจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาเข้าในการซอกหาข้อมูลอยู่ในบทรายงานการค้นคว้าบทรายงานการเงินและข่าวสารจำนวนหลวงหลายโดยต้องใช้เวลา2หา3วันกว่าจะสามารถได้หางบทรายงานฉบับหนึ่งปัจจุบันเพียงแต่มอบหัวข้อการค้นคว้าให้คิมี่ที่เป็นตัวซวยอัศริยะของจีนมันก็สามารถซอกหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ต่างๆอ่านบทรายงานการเงินอย่างละเอียดทีละหน้าทีละหน้าสรุปเนื้อในสำคัญและประกอบเป็นหางบทวิเคราะห์แบบคงประกอบได้อย่างว่องไวเหตุให้เวียกทียุ่งยากซับซ้อนที่ต้องใช้เวลา2หา3วันในเมื่อก่อนปัจจุบันใช้เวลาเพียง2หา3ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถเฮ็ดสำเร็จในคงเขตการศึกษาฐานข้อมูลบทนิพนธ์เป็นข้อยุ่งยากอันดับที่1สำหรับบรรดาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนื่องจากทิศทางการค้นคว้าใดหนึ่งต้องใช้บทนิพนธ์ทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างหลวงหลายปัจจุบันเพียงผ่านการสนทนาครั้งเดียวเท่านั้นตัวซวยอัศริยะก็สามารถอ่านบทนิพนธ์ทั้งหมดจัดประเภทและสรุปเนื้อในใจความแบบอัตโนมัติ
รวมถึงการสร้างเป็นคุ้งหางสั่งรวมที่ครบถ้วนรวมทั้งการทบทวนคืนประวัติความเป็นมาของการค้นคว้าโคขัดแย้งกันที่เป็นจุดสูงและทิศทางพัฒนาในอนาคตอิงตามการตอบหับจากศาสตราจารย์ที่สอนระดับปริญญาเอกที่มีการความมือกับคีมีแสดงให้เห็นว่าในเมื่อก่อนนักศึกษาปริญญาเอกต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์จึงสำเร็จขั้นตอนการทบทวนบทนิพนธ์ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการเขียนบทนิพนธ์ในเบื้องต้นได้ทั้งมีเนื้อในครอบด้านและเป็นระบบหลายกว่าเก่าซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพหลายที่สุดอิงตามเปิ่งปุ๊กข่าวว่าด้วยท่าเอียงและพฤติกรรมตัวจริง2026เกี่ยวกับตัวซวยอัศริยะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การวางนโยบายอุตสาหกรรมที่เฮียบเฮียงโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสมาคมอุตสาหกรรมการสื่อสารจีนแสดงให้เห็นว่าตัวซวยอัศริยะพร้อมพัฒนาอย่างว่องไวและมีจุดสูงเห็นให้อุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นแมนอุตสาหกรรมการผลิตการเงินและการบริหารกลายเป็นสนามหบลักซึ่งอัตราการนำใช้ตัวซวยอัศริยะในอุตสาหกรรมเหล่านี้ความเอาหลายกว่า50ส่วนร้อย

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวซวยอัศริญญาบ่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปข้อบกพร่องต่างๆของตัวซวยอัศริญญาเช่นการผลิตเนื้อในเกินความจริงผลของการวางนโยบายหรือการวางแผนบ่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และการจัดตั้งปฏิบัติบ่เต็มทียังเสิบโตเป็นคนยุ่งยากที่อุตสาหกรรมต่างๆประเสริฐหน้าอยู่ดังนั้นหน่วยงานค้นคว้าพัฒนาได้เริ่มปั้นแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างแม่นยำในกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บริษัท DP Technology ได้หันการวิเคราะห์และต้องโซการไต่ตอง

ิจารณาและบทนิพนธ์ให้กลายเป็นคงหางความผู้ที่สามารถซอกหาและกวดสอบได้ดำเนินการกวดสอบด้านความหนาเสื้อถือต่อขบวนการไต่ตองพิจารณาดำเนินการคิดหลายหลายหอบต่อขอสรุปที่เป็นขอกุญแจสำคัญและน้ำใส่ผลที่คิดหลายออกมาเพื่อกวดสอบยืนยันผลที่ได้หับในกรณีใส่งานทั่วไปเชียนเวิร์นได้นำเสนอการบริการด้านการซอกหาแหล่งอ้างอิงเวลาผู้สมใส่ถามเถิงข้อมูลข่าวสารสถานะและทิศทางนโยบายอยู่บนซ่อนท้ายของคำถามจะปรากฏเห็นปุ่มซอกหาแหล่งอ้างอิงซึ่งภายหลังกดปุ่มดังกล่าวแล้วตัวซวยอัศริญญาจะกวาดสอบข้อมูลที่เป็นข้อกุญแจสำคัญสำหรับเนื้อในที่มีแหล่งที่มาที่มีอิทธิพลและน่าเชื่อถือจะหมายไว้เป็นสีเขียวหมายความว่าเป็นเนื้อในที่สามารถเชื่อถือได้ขณะที่เนื้อในที่มีแหล่งที่มาบ่แน่นอนหรือบ่ได้ผ่านการหับห้องจากสื่อมวลชนสำคัญนั้นจะถูกหมายไว้เป็นสีแดงหมายความว่าต้องผ่านการกวดกาและยืนยันวางโมโมมานี่สถาบันค้นคว้าความปลอดภัย AI ของบริษัท360ที่เป็นบริษัทให้การบริการด้านดิจิตอลที่มีชื่อเสียงของจีนได้เปิดเผยบทรายงานโดยซีไฮเห็นว่าเคียงคู่กับตัวซวยแอสลิญญาเล็งเข้าสู่ธุรกิจสำคัญต้นต่อของวิสาหกิจเหตุให้ปัญหาสำคัญต้นต่อของความปลอดภัย AI จากมีความเสี่ยงในการสั่งเนื้อในไปสู่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติยังแต่โกดามบริษัท360ได้เสนอทิศทางแก้ไข2วิธีคือ 1. นำใส่ AI เพิ่มขีดความสามารถให้แก้การป้องกันความปลอดภัยแบบเก่าและ 2. ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความปนแน่นอนภายใต้ความผูกพันยังมีความปลอดภัยหมายความว่าตัวซวยอัศริญญาสามารถปฏิบัติงานได้แต่บ่สามารถล้ำเส้นหรือก้าวกายได้เมื่อ AI เฮียนฮู้การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงพวกเขาบ่เพียงแต่ต้องแสวงหาประสิทธิภาพเท่านั้นยังต้องเฝ้าหักษาขอบเขตการน้ำใส้ของ AI ให้ดีอีกด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแมนเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพวกเขาปฏิบัติงานแต่บ่แมนแต่สิ้นเกินขอบเขตแทนพวกเขาซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นทิศทางสำคัญในวิวัฒนาการขั้นต่อไปของตัวช่วยอัศริญญา

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นผิงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเยื้องทางคือแสงไฟใส่ซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสับเปลี่ยนการดำเนินรายการสู่ท่านฟังสับพลัญญาทำอิฐของรายการเมื่อนี้เชิญท่านรับฟังเรื่องเล่าที่น่าประทับใจของพนักงานขันหักฐานยูจีนที่หับใส่ภาษาสนอย่างสุดใจนำเสนอโดยอนุพร
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในความทันสมัยแบบจีนแม้นถือเอาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวิธีงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่ตามถนนหนทางและเขตชุมชนต่างๆมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเจ้าอาจจะบ่มีผลงานที่โดดเด่นประจักษ์ตาแต่หากได้สอดหูสภาพความเป็นจริงของประชาชนและรับฟังหังเสียงของประชาชนด้วยความจริงใจอยู่เสมอในคนกลุ่มนี้มีพนักงานอาวุโสที่เป็นหูหู้ใจในเขตชุมชนมีผู้เฮ็ดเปียประจำอยู่ภาคฐานที่ใกล้สิทธิ์กับประชาชนและมีกำลังไว้นุ่มที่หับไม่ต่อแห้งเพื่อหับใส่ประชาชนในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเรื่องเล่าของพนักงานเขตชุมชน3ท่านที่อยู่ในไว้อันอยู่ตังกันได้นำเอาความอบอุ่นมาให้ประชาชนในเขตชุมชนเหมือนกันโดยถือเอาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวิธีงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

อยู่ในความเสียงให้ในฤดูหนาวแสงดาวเว้นค่อยๆสาดซองใส่ถนนอันชุนซองเข่าสู่ของการพิงจื้อเสียงกระทิงดังขึ้นท่านังจู่กัวพิงแต่ยังเข้ามาของการท่านังจู่กัวพิงเคยเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติหลังจากบำนาญแล้วยังหยุดมันเห็นเปียอยู่ของการแห่งนี้ปี2014ท่านังจู่กัวพิงเคยเล่า3เรื่องสู่ท่านสีจิ้งผิงฟังอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติที่นครหลวงปักกิ่งด้วยเวลา8นาทีคือภาษาสนญาติกันซื้อเงินอยู่เขตที่มีหุงเย็นดีเรื่องความหยุ่งยากที่ไปปิมปัวอยู่แผนกเด็กในหุงหมอเรื่องการเลี้ยงดูผู้เฒ่าที่มีอายุสูงถึงมาเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ได้ส่องแสงถึงเสียงเฮียกห้องของเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวท่านหนังจูโกผิงเว้าสู่ฟังว่าท่านสีจิ้งผิงกล่าวว่าจุดสุ่มของการคุ้มครองสังคมต้องลงเลิกอยู่เขตสุมสนในตัวเมืองและสนบทข้าพเจ้าเข้าใจว่าเรื่องเล็กน้อยในเขตสุมสนพวกเขาแม้มีสายผูกพันอย่างใกล้ชิดกับนโยบายมหาภาคแห่งการบริหารประเทศภายหลังกลับคืนมาจากนครหลวงปักกิ่งท่านหนังจูโกผิงกับมูฮวมงานได้ปฏิบัติเบี้ยงานอย่างเฮาหันกว่าเก่าเมื่อประชาชนเจ็บเป็นนอนบิมปัวอยู่หงหมอจัดงานดองหรือพิธีทรงสการหรือว่ามีผู้เฒ่าพบความหยุ่งยากและผู้ประกอบอาชีพขึ้นใหม่ข้าเจ้าต้องไปย่ำยามผู้เกี่ยวเพื่อเอาใจใส่ติดตามสำหรับปัญหาที่ข้าเจ้าสามารถแก้ไขได้ก็จะแก้ไขในทันทีสำหรับปัญหาที่ลักษณะทั่วไปก็จะแจ้งความไปหาขันเทิงและสุขยุ่งให้จัดตั้งปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้องปี2019ท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้ไปย่ำยามคุ้มถนนหงเฉียวที่ท่านหนังจูโกผิงเฮ็ดเวียดอยู่ท่านหนังจูโกผิงได้เน้นย้ำอีกเรื่องเล่าใหม่คือตนกับภาษาสนในเขตสุมสนร่วมกันประกอบคำเสนอ 5,000 กว่าข้อต่อหังกฎหมาย100กว่าฉบับโดยผ่านจุดพัวพันด้านนิติบัญญัติขันห้าฐานท่านหนังจูโกผิงบอกว่าข้อแดเป็นเรื่องของภาษาสนย้ำใดก็มีส่วนเกี่ยวพันกับคอยปัจจุบันห้องการของท่านหนังจูโกผิงได้เปิดบริการพัวพันด้านนิติบัญญัติภาษาสนสามารถเข้าไปประกอบคำเห็นอยู่กับทีเลยสิ่งที่เพิ่นบัง

จากนครเซี่ยงไฮ้ไปฮอดนครจุงกิงทั้งว่าห่างจากกันไกลแสนไกลแต่การส่งต่อความอบอุ่นให้แก่ประชาชนบ่เคยขาดจักเทื่ออยู่เขตสุมสนบ้านหมิงจูเมืองจู่หลงโพกำแพงนครจุงกิงหนังอู่เฉิงลี่เลขาคณะพรรคเขตสุมสนสี่มือใส่หูติดอยู่ทั้งฝาทั้งเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเขตสุมสนแห่งนี้ในเมื่อก่อนอยู่ที่แห่งนี้แม่นเขตสุมสนเก่าเต็มไปด้วยเฮือนเก่าที่มีอายุหลายกว่า70ปีสายไฟฟ้าร้อยอยู่ทั้งหัวระบบทอซองน้ำก็สุดโทรมลงมาฮอดปัจจุบันนี้มีสมนาใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงตึกอาคารที่ไม่เอี่ยมถนนหนทางก็สะอาดแจ้งสว่างมีโต๊ะตั้งวางไว้ตามเดินบ้านและสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนอยู่ทั้งใบหน้าของประชาชนเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสหนังอู่เฉิงลี่ไห่หูบ้าก่อนหน้านี้ท่านสีจิ้งผิงได้มาเยี่ยมยามอยู่เขตสุมสนพวกเขาสำรวจสภาพการปรับปรุงเขตสุมสนทั้งสี่น้ำให้พวกเขาหูว่าในความทันสมัยแบบจีนต้องถือเอาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพวกเขาทุกคนได้จือจังความนี้ไว้ในใจอย่างลึกซึ้งในหนึ่งปีกว่าผ่านมาหนังอู่เฉิงลี่ได้ปฏิบัติตามคำสี่น้ำของท่านสีจิ้งผิงและปฏิบัติงานตัวจริงในเดือนกรกฎปี2025น้ำบนเปื้อนที่ไหลออกจากท่อระบายน้ำได้ไหลเข้าท่วมเดินบ้านของลุงชุยเหว่ยหมิงอายุ65ปีพนักงานเขตสุมสนได้ไปแก้ไขปัญหานี้อยู่เฮือนลุงชุยเหว่ยหมิงในทันทีโดยประสานงานให้ปรับปรุงท่อระบายน้ำเก่าขึ้นใหม่ลุงชุยเหว่ยหมิงให้หูว่าพนักงานเขตสุมสนหลายท่านได้เที่ยวไปเที่ยวมาหลายเทื่อเพื่อซอยแก้ไขปัญหานี้ผู้อายุสูงคือผู้เฮาประสบความหยุ่งยากแล้วก็หู้สึกค่อนห้นหลายแต่เมื่อเขาเจ้ามาซอยแล้วคอยก็หู้สึกไว้วางใจเลยในเดลาปีเขตสุมสนบ้านหมิงจูจะจัดซิปเปียงานตัวจริงเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปี2025ผ่านมาได้สำเร็จผลทั้งหมดและนั่นรวมถึงตลาดการค้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมแบบอัศริญะอุปกรณ์กีฬาห้องอาหารเขตสุมสนขวาร้อยฝ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเสริมสั่งห้องเฮียนปฐมการบริการหับฝากบังแยงเด็กอ่อนและอื่นในปี2026เขาเจ้ายังจะสุ่มใส่แก้ไขสองปัญหาที่ยังอยู่ยากคือเพิ่มท่อระบายควันรวมและบอนเจาะโหลดบ่เพียงพอนางอู่เฉิงลี่ว่าว่าถึงว่าเบี้ยงานเขตสุมสนเป็นเบี้ยมันยิ่งมากน้อยแต่เพราะพันถึงชีวิตกับแมนยูที่สะดวกผาสุกของเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวหนังเบาตื่มบาเรื่องของประชาชนจะบ่แมนเรื่องเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาเหตุคือเห็นให้ประชาชนมีหอยยิ้มแจ่มใสหลายกว่าเก่าเรื่องเล่าของพนักงานเขตสุมสนยังคงสืบต่อไปสู่คนรุ่นใหม่อยู่บ้านเผาเย่าชาโจวนครเฉินโจวแขวงหูหนานหนังเฉินเจินเจียนที่เกิดหลังปี1995ได้เก็บหักษาของขวัญพิเศษอย่างหนึ่งไว้คือผ้าห้องพื้นเกือบสองคูที่ปักเซลล์ลวดลายสวยงามนี่แม่นเรื่อยหวังเสาบ้านบ้านชาโจวปักเซลล์ด้วยตนเองอย่างพิถีพิถันหนังเฉินเจินเจียนบอกหายหูว่าเอื้อยหวังว่าว่าน้องวนน้ำเวียกเพื่อซอยเหลือพวกเขาปองหูว่าเกือบเพจนเท่าไรครูแล้วคอยจึงหูซึกตื่นตันใจที่สุดเพราะว่าในของขวัญพิเศษนี้มันเต็มไปด้วยความไว้วางใจของประชาชนยิ่งเป็นความผาพิสอบของข้าพเจ้าเดือนกันยาปี2020ท่านสีจิ้งผิงไปเยี่ยมหยามบ้านชาโจวหนังเฉินเจินเจียนได้รายงานเบี้ยงานในฐานะเป็นผู้ผาพิสอบส่วนบริการบ้านท่านสีจิ้งผิงได้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยงานด้านต่างๆและกล่าวว่าประชาชนมีความต้องการในด้านใดพวกเขาก็เห็นเบี้ยในด้านนั้นความเว้านี้ได้กลายเป็นคติเตือนใจของหนังเฉินเจินเจียนในการปฏิบัติงานหนังเฉินเจินเจียนกับมูฮวมงานได้ปฏิบัติมาตรการอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่สาวบ้านการห้องของปัดรถเมย์แบบบ่เสียค่าสำหรับผู้เฒ่าการห้องของเงินซอยเหลือสัวเขา

0: อื่นล้วนแต่สามารถดำเนินอยู่หน้าประตูเฮือนภาษาสนได้หนังเฉินเจียนเว้าว่าการบริการสาธารณะอยู่ขันหากฐานสิ่งสำคัญเป็นต้องเบิ่งผลตัวจริงปัญหาที่ภาษาสนบางอย่างแก้ไขยังหีบดวนก็แม่นปัญหาที่พวกเขาต้องสุ่มความพยายามแก้ไขต่อมาหนังเฉินเจียนได้ย้ายไปเป็นหัวหน้าของการคุ้มครองคุ้มถนนเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหายุ่งยากที่มีประชาชนเกือบ 100,000 คนมีความขัดแย้งหลายในการบริการเขตสูงสนนั้นหนังเฉินเจียนได้เสริมขยายความสามารถด้านวีซ่ากฎหมายสั่งส่วนไกลเกียร์ความขัดแย้งแบบประตูเดียวนำเอาการบริการด้านกฎหมายมาสู่ประชาชนอยู่เขตสูงสนที่เคยแจ้งความเสากว่าครั้งในมือเดียวกันนั้นปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่แห่งนี้ได้มามอบทุนและสารแสดงความขอบใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หนังเฉินเจียนว่าว่าความพอใจและหอยนิ่มของประชาชนก็เป็นเป้าหมายแห่งการปฏิบัติงานของพวกเขาจากแทนหนังจูโกผิงฮอดหนังอู่เฉิงลี่และฮอดหนังเฉินเจียนคือพนักงานเขตสุมสนมีทั้งไว้เฒ่าไว้กลางและไว้หนุ่มถึงว่ามีอายุต่างกันและประสบการณ์ต่างๆแต่สิ่งที่คือกันคือเขาเจ้าล้วนแต่ฝังเลิกอยู่กับภาคฐานอย่างนักแน่นและนำเอาความอบอุ่นมาให้แก่ประชาชนกระเจ้าได้ฟังเสียงเฮียห้องของประชาชนแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีความวิตกกังวลเสื่อมสานจิตใจของประชาชนกับนโยบายของรัฐถึงว่าเขตสุ้มสนเป็นหัวน้อยน้อยแต่เป็นพื้นฐานที่แน่นหนาสำหรับการปกครองบริหารประเทศถึงว่าเบี้ยงานคุ้มของเขตสุ้มสนมีความหมันหยิกหมันย่อยก็ตามได้ให้บรรลุคำมั่นสัญญาที่นักแน่นคือสีวีดการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเบี้ยงานสำคัญอย่างยิ่งข้าเจ้าห่วมกับพนักงานขันหากฐานจำนวนมหาศาลยึดมั่นปฏิบัติเบี้ยงานมือแล้วมืออีกนำเอาความอบอุ่นและแสงสว่างให้แก่ประชาชนในทุกๆวันสร้างผลงานด้านการปรับปรุงสีวีดการเป็นอยู่ของประชาชนในยุคสมัยนี้
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องแล้วที่น่าประทับใจของพนักงานขันหักฐานจีนที่หับใส่ประชาชนอย่างสุดใจต่อไปผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอวิธีการสำรวจคุณค่าของท่านสีจิ้นเพียงประธานประเทศจีนสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการสำรวจคุณค่าท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยกล่าวเน้นนักว่าบ่มีการสำรวจคุ้นคว้าก็บ่มีสิทธิ์ออกคำเห็นยิ่งบ่มีสิทธิ์กำหนดนโยบายท่านสีจิ้นผิงสุดที่ให้ความสำคัญต่อการสำรวจคุ้นคว้าเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในด้านนี้มาโดยตลอดในพิธีเปิดสุดฝึกอบรมให้พนักงานไว้กลางคนและไว้หนุ่มของโรงเรียนทฤษฎีศูนย์กลางพระกรมมุนิจีนหรือสถาบันการปกครองแห่งชาติภาคเฮียนละดูใบไม้ลน2021ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวเน้นนักว่า
2: ถ้าอยากรับรู้สภาพความเป็นจริงก็ต้องกำกับการสำรวจค้นคว้าซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานกายต้องลงสู่หักฐานใจยิ่งต้องเข้าถึงหักฐานเพื่อรับฟังความจริงสำรวจสภาพความเป็นจริงค้นคว้าปัญหาอย่างแท้จริงและค้นคว้าปัญหาที่แท้จริง
1: ต้องเข้าสู่สภาพการตัวจริงออกหน้ารับผิดชอบจึงจะมีหวังประสบผลสำเร็จได้ในด้านการสำรวจค้นคว้าทัศนะของท่านสีจิ้นผิงที่บรรยายถึงการพัวพันแบบนี้ระดับลึกซึ้งเพิ่มทวีขึ้นจากกายเข้าสู่จนฮอดใจเข้าถึงซึ่งได้แสดงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงวิธีการและหัวกะทิด้านแนวคิดของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับเวียกงานสำรวจค้นคว้าคำว่าก่ายเข่าสู้เป็นปฐมปัจจัยในการเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าให้ดีจุดประสงค์แม่นเพื่อก้าวเข่าสู้ทำกลางมหาสนเก็บกำข้อมูลสภาพตัวจริงด้วยตนเองที่เห็นได้โดยกงและสุดๆห้อนๆเป็นจำนวนหลวงหลายอย่างละเอียดส่วนคำว่าใจเข่าถึงเป็นคอกุญแจในการเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าให้ดีบ่เพียงแต่ต้องหักแพงประชาชนด้วยความจริงใจเท่านั้น ยังต้องได้สุ่มความพยายามเข้าในการค้นคว้าวิจัยอย่างลึกซึ้งจากปรากฏการณ์ทางนอกเพื่อเห็นได้ธาตุแท้ซอกให้เห็นธาตุแท้และกฎเกณฑ์ของสิ่งวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆก็คือซอกให้เห็นแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยสุ่มความพยายามเข้าในการแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิทธิผลซึ่งเป็นเป้าหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลายของท่านสีจิ้นเผียงในการดำเนินเวียกงานสำรวจค้นคว้าวันที่3กุมภาพันธ์2013ท่านสีจิ้นเผียงได้เดินทางไปเยี่ยมยามบ้านหยวนกู่ต้วยเมืองเว่ยหยวนแขวงกานซู่ทางภาคเหนือของประเทศจีนอยู่ในเหือนเปเพที่ก่อด้วยดินของชาวบ้านที่มีชื่อว่าหมากางท่านสีจิ้นเผียงได้เอากระบวยตักเอาน้ำอยู่ในไหที่โยแจเหือนแล้วซิมเบิงกึ่นหนึ่งคิ้วเพิ่นสนเข้าทันทีย้อนลดเค็มและขมของน้ำเพิ่นเว้ากับบรรดาพี่น้องชาวบ้านว่า
2: ผักและรัดจะเอาใจใส่และช่วยเหลือบรรดาสหายพวกเขาสู่สนพยายามร่วมกันเพื่อให้ชีวิตการเป็นอยู่นับเมื่อนับดีขึ้น
1: ภายหลังได้ซิมน้ำดื่มที่มีรสเค็มและฝาดของชาวบ้านแล้วท่านสีจิ้นเผียงได้สำนึกหู้ถึงความยุ่งยากทางด้านชีวิตตัวจริงของประชาชนท้องถิ่นเพิ่นได้มีคำสี่น้ำให้สหายการน้ำท้องถิ่นและการน้ำภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นเพื่อนร่วมทางว่า
2: ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นปัญหาบุริมสิทธิ์อันดับหนึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำดื่มเป็นปัญหาสำคัญ
1: จากนั้นมาโครงการเป็งน้ำเถาเหือซึ่งเป็นโครงการที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนแขวงการสู้หลายห้อยล้านคนนั้นได้รับการเล็งปฏิบัติบ้านหยวนกู่ต้วยได้เปิดกว้างแนวคิดการปฏิบัติเวียกงานลดพรความทุกข์ยากอย่างถึงเป้าหมายเทือละเก้าน้ำประปาที่หวานซื่นได้ไหลเข้าสู่

0: ซึ้งละเอียดและติดแท้ตัวจริงในชีวิตประจำวันเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่เพิ่นขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปสำรวจคุ้นคว้าอยู่หลายๆบ้านซนบทในทั่วประเทศเป็นต้นแมนบ้านเหลียงจ้าเหอแขวงฉานซีบ้านเต๋อเซิงแขวงเหอเป่ยบ้านซานเหอแขวงเสสวนบ้านฝังหนานหยวนแขวงฉานซีและอื่นๆท่านสีจิ้นเพียงว่าว่า
1: ไปเบิ่งตัวจริงจึงจะรู้สึกมั่นใจขึ้นหน่อยนึง
0: คำเว้านี้ได้แสดงให้เห็น

0: ได้มีความกังวลใจในการสำรวจค้นคว้าเวียกงานเพิ่นได้ไปยามเฮือนประชาชนเปิดฝาอัดหม้อเบิ่งว่าประชาชนกินหยังจับบ่ายผ้าห่มเบิ่งว่ามันจะเป็นผืนบางโพดหรือบ่เบิ่งห้องน้ำว่ามีสักโคกหรือบ่สอบถามคนเจ็บที่เป็นความดันเลือดสูงจะสามารถเอาค่ายาค่าปินปัวคืนตามระบบประกันสุขภาพได้หลายเท่าใดท่านสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงกับสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างละเอียดทุกด้านใจแยกปัญหาทุกอย่างเพื่อสร้างให้มีแนวคิดสำคัญในการแก้ไขปัญหา
1: ประชาชนยังต้องการหยังพวกเฮายังเฮ็ดหยังได้
0: นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดหมายของท่านสีจิ้นเพียงในการดำเนินการสำรวจค้นคว้าเมื่อทบทวนคืนประสบการณ์เหตุเวียกโยคันหักฐานของท่านสีจิ้นเพียงพวกเขาจะเห็นได้บ่ยากเลยว่าการยึดมันดำเนินการสำรวจค้นคว้าโดยเริ่มจากสภาพตัวจริงแม่นแบบแผนวิธีการเหตุเวียกของพันยางเสมอต้นเสมอปลายตอนเหตุเวียกโยเมืองจังติ่งแขวงเหอไปเป็นเวลา3ปีท่านฉีจินเพียงได้ไปฮอดไปถึง25ตาแสงและ221บ้านในทั่วเมืองตอนเหตุเวียกโยเขตหนิงเต๋อแขวงฟูเจี้ยนท่านฉีจินเพียงหาก็ขึ้นดำรงตำแหน่งได้บ่ฮอด3เดือนเพิ่นได้ไปฮอดไปถึงทั่วทั้ง9เมืองภายในเขตหนิงเต๋อตอนเหตุเวียกโยแขวงเจ้อเจียงเพิ่นใช้เวลาเพียงแต่ปีปลายเท่านั้นได้ไปเคลื่อนไหวสำรวจค้นคว้าโยทั้งหมด90เมืองในทั่วแขวงมีเพียงแต่ลงเหลือปฏิบัติตัวจริงดำเนินการสำรวจค้นคว้าเท่านั้นจึงจะสามารถฮู้แจ้งถึงความจริงของปัญหาอย่างรอบด้านกำจัดสิ่งที่บ่บริสุทธิ์รักษาหัวกะทิไว้กำจัดของปลอมสงวนของแท้กำกับทัดแท้และกฎเกณฑ์ของปัญหาวางแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อเฮ็ดให้ได้อย่างแท้จริงคือกายเข้าสู่รากฐานใจเข้าถึงรากฐานบรรลุความเป็นเอกภาพกันระวังความหับหู้กับการกระทำคือดังท่านสีจิ้นเพียงได้เว้าอยู่เรื่อยๆในเวลาลงรากฐานตอนที่เพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเจ้อเจียงว่า
1: คันบ่กินมากจองสิฮู้รสชาติของมากจองได้แนวใด
0: ในระยะที่เฮ็ดเวียกอยู่นครหนิงเต๋อแขวงฟูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงยังได้กล่าวเน้นนักว่า
1: ปัญหาที่ประชาชนส่องแสงออกมานั่นบ่ต้องย่านบ่ต้องลบหลีกแต่หากต้องลงสู่รากฐานเพื่อพบเห็นปัญหาประเสริญกับปัญหาและแก้ไขปัญหา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแม่นบทเรื่องเกี่ยวกับวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเพียงคือกายต้องเข้าสู่รากฐานใจยิ่งต้องเข้าถึงรากฐานนอกจากนี้แล้วเพิ่นยังมีวิธีการตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างใดเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าต่อไปดอกมณีจะนำเสนอสู่ท่านฟังเติมในพิธีเปิดสุดฝึกอบรมให้พนักงานไว้กลางคนและไว้นุ่มของห้องเฮียนทฤษฎีศูนย์กลางพระกอมนิจีนหรือสถาบันการปกครองแห่งชาติจีนภาคเฮียนละดูใบไม้ปง2019ท่านฉีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกอมนิจีนได้มีคำเตือนให้บรรดาพนักงานการนำว่า
1: ต้องนับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนวางตัวให้ต่ำก้มหัวลงใกล้สิทธิ์ติดแทดกับประชาชนหูดีต่อสภาพตัวจริงทั้งลุ่มลงลึกดำเนินการสำรวจค้นคว้าศึกษาค้นคว้าแบบสันละสูตรซบนกกระจอกเพื่อพบเห็นตัวแบบซอกเห็นปัญหาที่ประชาชนพวงประเสริญอยู่ส่องแสงความคิดเห็นของประชาชนและสรุปถอดถอนบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยประชาชนนั่นอย่างแท้จริง
0: ที่ท่านรับฟังผ่านมานั่นแม่นทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าในนั้นมีคำศัพท์หนึ่งดวงมณีขออธิบายสู่ท่านฟังเติมคือสันละสูตรซุปนกกระจอกเป็นคำเปรียบเทียบวิธีการเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าอย่างหนึ่งหมายถึงผ่านจากการลงลึกศึกษาค้นคว้าตัวแบบใดหนึ่งเพื่อซอกให้เห็นกฎเกณฑ์ของสิ่งวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆนอกนี้ยังมีคำว่านับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนอันนี้แม่นวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเพียงคำว่าครูอาจารย์คือคนที่ถ่ายทอดเหตุผลสอนความรู้และแก้ไขข้อขัดข้องใจการเปรียบเทียบประชาชนให้เป็นครูอาจารย์แม่นได้ชี้แจงให้เห็นความหมายอันลึกซึ้งด้วยคำเว้าที่ง่ายดายคือ ประชาชนมีสติปัญญาและพลังแห้งอย่างบ่มีขอบเขตฉะนั้นในเวลาดำเนินการสำรวจค้นคว้าต้องวางตัวให้ต่ำก้มหัวลงปรึกษาหารือกับประชาชนเพื่อ

0: เอาความหูความสามารถและพลังแห้งจากประสาสนที่เป็นครูอาจารย์เด็ดขาดบ่ให้ถือตนเองว่าเป็นครูอาจารย์วันที่23ตุลา2022ในโอกาสคณะกรรมการประจำกรมการเมืองส่วนกลางพระกมลจีนสมัยที่20พบปะกับสื่อมวลชนจีนและต่างประเทศท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพระกมลจีนได้กล่าวว่า
1: ตลอดระยะผ่านมาพวกเขาได้อิงใส่ประชาชนอย่างแน่นแฟ้นโดยสามารถสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อหันหน้าสู่อนาคตพวกเขายังคงต้องอิงใส่ประชาชนเพื่อสร้างภารกิจที่ยิ่งใหญ่อันใหม่ในประวัติศาสตร
0: ์ประชาชนคืออาจารย์ดีที่สุดหากฐานคือห้องเฮียนใหญ่ที่สุดท่านสีจิ้นเพียงมีคำสั่งสอนว่า
1: พนักงานการนำดำเนินการสำรวจค้นคว้าแม้นต้องวางตัวให้ต่ำก้มหัวลงสู่ทงไห้ทงนาหงจักโฮงงานและบ่แฮเพื่อปรึกษาหารือปัญหากับประชาชนรับฟังเสียงเรียกร้องต้องการของเขาเจ้าสำนึกรู้ถึงอารมณ์จิตของเขาเจ้าสัมผัสตัวจริงกับความทุกข์ของเขาเจ้าสรุปถอดถอนบทเรียนของเขาเจ้ารับเอาสติปัญญาของเขาเจ้า
0: เกี่ยวกับการนับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์ท่านสีจิ้นเพียงแม้นได้น้ำหน้าเป็นแบบอย่างด้วยวิธีการสอนด้วยคำเว้าและการประพฤติของเพิ่นเองบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ขั้นท้องถิ่นหรืออยู่ขั้นศูนย์กลางก็ตามการสำรวจค้นคว้าเวลาใดก็เป็นลูกกระแจลูกหนึ่งของท่านสีจิ้นเพียงในการใกล้ชิดติดแทดกับประชาชนและแก้ไขปัญหาตัวอย่างซุ้มปี80ของศตวรรษแล้วนี่ในระยะที่ท่านสีจิ้นเพียงดำรงตำแหน่งเป็นห้องเจ้าของนครเซี่ยเหมินแขวงฝูเจียนทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของประเทศจีนเพิ่นได้ลงไปสำรวจค้นคว้าโยธากำปันตงตู้หลายครั้งเพื่อรับรู้ปัญหายุ่งยากที่วิสาหกิจท้องถิ่นพร้อมเผชิญอยู่ท่านจากการสำรวจค้นคว้าท่านสีจิ้นเพียงได้ศึกษาค้นคว้าสภาพตัวจริงให้จ๋าแจ้งแล้วคือความสามารถด้านการขนส่งบ่เพียงพอพื้นฐานโครงรางบ่ครบถ้วนสมบูรณ์คอร์ดและขั้นตอนปฏิบัติงานบ่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงส่วนรัฐก็บ่มีงบประมาณเพียงพอให้กับวิสาหกิจเพื่อปรับปรุงพื้นฐานโครงรางให้สมบูรณ์ขึ้นการที่ได้หับผลกำไรหน่อยหรือขาดทุนหน่อยซึ่งบ่เพียงแต่เป็นสภาพยุ่งยากของแผนกกิจการทากำปันเซี่ยเหมินเท่านั้นยังเป็นปัญหายุ่งยากของรัฐวิสาหกิจส่วนหลายอยู่เซี่ยเหมินในเวลานั้นอีกด้วยในการสำรวจค้นคว้าเทือนี่ท่านสีจิ้นเพียงได้ขอเฮียนด้วยความท้อมตัวโดยรับฟังเอาความคิดความเห็นของพนักงานวิสาหกิจทั้งหลายด้วยเหตุนี้การปฏิรูปหอบหนึ่งที่เกิดจากการสำรวจค้นคว้าและซุกยู่ด้วยการแก้ไขปัญหาคงข้างนั้นได้เริ่มเปิดฉากขึ้นหลังจากนั้นบ่ดลเซี่ยเหมินได้น้ำหน้าในการวางมาตรการเก็บอากรและพันธะแบบแยกส่วนก่อนมูในทั่วประเทศจีนสะพอเพียงแต่ปีทำอิฐที่ดำเนินการปฏิรูปดังกล่าวแผนกกิจการทากำปันเซี่ยเหมินสามารถสร้างผลกำไรได้ถึง20ล้านกว่าหยวนพร้อมทั้งได้กระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจจำนวนหลายแห่งที่พร้อมตกอยู่ในสภาพอัตคัดนั่นฟื้นตัวขึ้นมาอย่างมี

0: บ่แฮทงไฮทงนาจึงจะได้ยินเสียงที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนได้ถ้าหากว่านางล้มทฤษฎีล่าล่าโดยตีนบ่เหยียบลงพื้นดินแน่นอนแล้วมันยากที่จะได้ฟังความเว้าที่แท้จริงของประชาชนส่วนลักษณะความเป็นจริงและความมีประสิทธิผลของการสำรวจค้นคว้าแม่นบ่ต้องเว้าถึงเลยภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วท่านสีจิ้นเผียงได้ขึ้นเหนือลงใต้จนไปฮอดไปถึงทั่วประเทศจีนตัวอย่างอยู่ส่วนเล็กเขตผู้ไทหางเพิ่นเดินตามเส้นทางที่หน้าทางเป็นก้ามย่างเข้าไปในเฮือนก่อด้วยดินที่ทั้งตำและเก่าแก่ไปเพของบ้านลั่วโถวันเมืองฝู่ผิงแขวงเหอไปเพื่อสอบถามความทุกข์สุขของประชาชนอยู่บ้าน18ทำแขวงหูหนานในเฮือนก่อด้วยไม้ที่มืดคึมเพิ่นจับมือกับสาวบ้านพร้อมทั้งสอบถามสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าเพิ่นยังเดินทางเหย้าไก่ไปถึงบ้านต้าวันเมืองจินจ่ายแขวงอันฮวยที่ตั้งอยู่ส่วนเล็กของเขตโพต้าเปียโดยได้กวดอ่านคู่มือบันทึกของมนครอบครัวทุกอย่างและอื่นๆท่านผู้ฟังนับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนเป็นวิธีการพื้นฐานในการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเผียงอยู่บนเส้นทางแห่งการสำรวจค้นคว้าเพิ่นได้สอบถามอย่างละเอียดคนคิดอย่างลึกซึ้งเบิ่งอย่างรอบด้านและก้าวไปไกลด้วยเหตุนี้อยู่บนเส้นทางแห่งการฟื้นฟูความเจริญฮงเฮืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นเผียงเป็นแกนนำจึงจะสามารถนำพาประชาชนจีนทั่วทั้งชาติผ่านพาความยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆนานาญาติเอาไซสนาได้อย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านหับฟังผ่านมานั่นแมนบทนำเสนอวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเผียงที่ว่านับถือประชาชนเป็นครูอาจารย์เฮียนนำประชาชนต่อไปดองมณีจะสืบต่อนำเสนอวิธีการสำรวจค้นคว้าของท่านสีจิ้นเผียงสู่ท่านฟังเติมท่านผู้ฟังการสำรวจค้นคว้าเป็นมรดกอันประเสริฐของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเป็นความสามารถพื้นฐานอันหนึ่งในการเฮ็ดเวียกการนำพาให้ดีซึ่งท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวเน้นนักเถื่อแล้วเถื่อเล่าเพิ่นบ่เพียงแต่ได้กล่าวเน้นนักในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับความสำคัญของการสำรวจค้นคว้าเท่านั้นแต่ยังได้นำหน้าปฏิบัติตัวจริงและกลายเป็นแบบอย่างให้กับทั่วพรรคในการให้ความสำคัญต่อการสำรวจค้นคว้าลงหลักสำรวจค้นคว้าหู้วิธีการสำรวจค้นคว้าและแก้ไขปัญหายุ่งยากด้านการพัฒนาระหว่างเดือนมีนาปี1982หาเดือนพฤษภาปี1985ท่านสีจิ้นเผียงได้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพรรคและเลขาคณะพรรคเมืองเจิ่งติ่งแขวงเหอไปตามลำดับในตลอดระยะเวลา3ปีที่เฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ่งติ่งเพิ่นมักเว้าอยู่เสมอว่า
1: ไปพวกเฮาไปล้มกับไผผู้หนึ่งเถาะ
0: การไปโอ้ล้มสนทนากับประชาชนแบบเป็นกันเองคือหนึ่งในบรรดาวิธีการเฮ็ดเวียกของเพิ่นในการลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและสำรวจค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเมื่อหนึ่งในท้ายเดือนมีนาปี1984คณะนำลักแรง4คณะของเมืองเจิ่งติ่งแขวงเหอไปได้หับจดหมายพร้อมกันที่มีเนื้อในอันเดียวกันโดยลงนามว่าสีจิ้นเผียงจดหมายดังกล่าวได้ระบุถึงข้อกำหนดหลายประการเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบแผนวิธีการนำพาโดยเรียกห้องไปยังเขาเจ้าให้หลีกออกจากเวียกมะยิกมะยอยต่างๆสุ่มใส่หักฐานสุ่มใส่สภาพตัวจริงพร้อมทั้งให้คำสั่งสอนด้วยความสำคัญว่า
1: บ่ว่าเวียกใดก็ต้องจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมลงไปสำรวจค้นคว้าอยู่หักฐานอย่างถึงท้องสำรวจสภาพการด้วยตนเองรับฟังการส่องแสงของประชาชนโดยกงเพื่อแสวงหาบ่อน้ำแห่งพลังแห่ง
0: หากฐานเป็นหัวหน่วยพื้นฐานแห่งการบริหารประเทศยังเป็นยากวดประสิทธิผลของนโยบายซึ่งได้เป็นบอนโฮมศูนย์ความรู้สึกตัวจริงบทเฮียนที่เรียบง่ายและสติปัญญาของประชาชนท่านสีจิ้นเพียงได้นำใส่คำว่าบอน้ำมาเปรียบเทียบสภาพตัวจริงของหากฐานความหับหู้อันลึกซึ้งและถูกต้องของประชาชนก็คือแนวคิดการเฮ็ดเวียกที่แสวงหาสัจธรรมจากความเป็นจริงถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมายให้กับการดำเนินการสำรวจค้นคว้าอยู่หากฐาน จดหมายฉบับนี้ทั้งจะบ่ยาวปานใดแต่ได้เป็นการปลุกระดม

0: ขบวนการสำรวจคุ้นขวาอยู่สำนักงานคณะกรรมการพรรคเมืองเจิ้งติ่งและขบวนการนี้ได้แพร่ขยายเข้าไปถึงสำนักงานกงจักรลัดตาแสงต่างๆจนกลายเป็นความสิ้นเคยอันใหม่ในการเฮ็ดเวียกของพนักงานทั้งหลายในระยะที่เฮ็ดเวียกอยู่เมืองเจิ้งติ่งท่านสีจิ้นเผียงได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าปฏิบัติเวียกงานสำรวจค้นคว้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายและได้กลายเป็นวิธีการเฮ็ดเวียกที่ควรเอาเป็นบทเรียนเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นมาหลายปีในระยะที่เฮ็ดเวียกเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนแขวงเจ้อเจียงและกำแพงนครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นเผียงได้เสริมขยายและปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการสำรวจค้นคว้าให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งและอิงใส่วิธีการนี้เพื่อพบเห็นปัญหาซุกยู่การปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งหันผลการสำรวจค้นคว้าให้กลายเป็นผลงานตัวจริงแนวคิดผู้เขียวน้ำใสกว่าแมนผู้งั้นผู้ค้ำซึ่งประสาสนหูน้ำกันเป็นอย่างดีนั่นแมนท่านสีจิ้นผิงเสนอออกมาเป็นข้างทำอิดในโอกาสที่เพิ่นดำเนินการสำรวจค้นคว้าอยู่บ้านหยูชวนเมืองอันจีนครหูโจวแขวงเจ้อเจียงเมื่อวันที่15 สิงหา 2005อยู่บ้านหยูชวนตาแสงเทียนฮวงผิงที่ตั้งอยู่ทิศเหนือดินผู้เทียนหมู่ท่านสีจิ้นเพียงได้จัดการสนทนากับพนักงานบ้านทั้งหลายเป็นเวลาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วได้หับหู้ว่าในเมื่อก่อนผู้บ่อแฮอยู่ภายในบ้านเคยเป็นผู้ค้ำในสายตาของบรรดาชาวบ้านคือนับตั้งแต่ทางบ้านได้สั่งตั้งหงคุดเจาะบ่อแฮแห่งทําอิดเมื่อปี1977เป็นต้นมาตลอดฮอดท้ายศตวรรษที่20ประชาชนภายในบ้านหลายกว่าครึ่งนึงแม้นซอกอยู่หากินด้วยการขุดค้นบ่อแฮอยู่ตามหน่วยผู้โดยได้รับเงินเดือนเป็นประจำยังมีชาวบ้านบางคนหังมีขึ้นย้อนการขุดค้นบ่อแฮแต่ว่าก็มีผลหายที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังคือหน่วยผู้ถึกทำลายน้ำและอากาศถึกมลละพิษฝุ่นละอองกุ้มไปทั่วตลอดปีอยู่บ่อแฮเกิดอุบัติเหตุขึ้นเรื่อยๆในการสำรวจค้นคว้าอยู่บ้านหยูชวนท่านสีจิ้นเพียงได้เน้นนักว่าบ่ควรซุกยู่การเติบโตด้านเศรษฐกิจด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหลังจากนั้น9 วันเพิ่นได้เขียนบทวิจารณ์ที่มีหัวข้อว่าผู้เขียวน้ำใสก่อแมนผู้งั้นผู้ค้ำลงในหนังสือพิมพ์เจือจางหลายวันโดยได้ให้กำลังใจแก่คนทั้งหลายว่า
1: ในเวลาทำการคัดเลือกควรซอกหาทิศทางให้ถูกต้องสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อเฮ็ดให้ผู้เขียวน้ำใสนำมาซึ่งผู้เงินผู้คำอย่างบ่ขาดสาย
0: ทุกมื้อนี้ผ่านจากการปฏิบัติมาตรการต่างๆเช่นฟื้นฟูการนำใช้ที่ดินที่ถูกทำลายและเสื่อมเสียขึ้นใหม่และปลูกต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นใหม่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบัวแบ่งอ่างเก็บน้ำปรับปรุงโสมนาของบ้านให้ดีขึ้นสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและอื่นๆบ้านหยูชวนที่ได้ปฏิบัติแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียวอย่างได้เดียวนั่นได้บรรลุเป้าหมายที่สิ่งแวดล้อมนิเวศสวยงามอุตสาหกรรมเจริญประชาชนหังมีภายหลังไปเฮ็ดเวียกอยู่ขันศูนย์กลางแล้วในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดสุดฝึกอบรมสัมมนากรสุดที่2ของโรงเรียนทฤษฎีศูนย์กลางพระกมลจีนหรือสถาบันการปกครองแห่งชาติภาคเฮียนละดูใบไม้ลน2011ท่านสีจิ้นเผียงกล่าวเน้นนักว่า
1: การสำรวจค้นคว้าบ่เพียงแต่เป็นวิธีการเฮ็ดเวียกอย่างหนึ่งเท่านั้นยังเป็นปัญหาสำคัญที่พัวพันถึงผลสำเร็จหรือความล่มแล้วของภารกิจภาคและประชาชนต้องเฮียนหู้และกำกับวิธีการที่ถูกต้องสุ่มความพยายามเพื่อยกสูงระดับและประสิทธิผลของการสำรวจค้นคว้าสร้างและบูรณะระเบียบการให้สมบูรณ์หับประกันเฮ็ดให้เวียกงานสำรวจค้นคว้าหันเป็นปกติ
0: ในกฎเลข8ข้อของศูนย์กลางพระกมลจีนที่วางออกหลังจากกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพระกมลจีนเมื่อปี2012ขอทำอิดแมนได้กำหนดอย่างจ๋าแจ้งให้ปะปงเวียกงานสำรวจค้นคว้าการไปสำรวจค้นคว้าโยหักฐานต้องลงเหลือกหับหูสภาพความเป็นจริงสรุปและถอดถอนบทเฮียนค้นคว้าปัญหาแก้ไขความยุ่งยากสี่น้ำเวียกงานเฮียนน้ำประชาชนเฮียนจากพฤติกรรมตัวจริงจัดการโอล้มสนทนากับประชาชนให้หลายโอล้มกับพนักงานด้วยความจริงใจให้หลายปรึกษาหารือให้หลายวิเคราะห์ใจแยกตัวแบบให้หลายการสำรวจค้นคว้าบ่เพียงแต่เป็นวิธีการเฮ็ดเวียกอย่างหนึ่งที่ท่านสีจิ้นเพียงได้ยึดมั่นปฏิบัติเท่านั้นยิ่งเป็นแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความสามารถการเฮ็ดเวียกอย่างหนึ่งที่เพิ่นได้ทรง

0: ระหว่างปี1995หาปี2002ท่านสีจิ้นเพียงได้เป็นการนำอยู่แขวงฝูเจี้ยนทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนในระยะดังกล่าวพันได้ดำรงตำแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพรรคว่าการแทนเจ้าแขวงและเจ้าแขวงแขวงฝูเจี้ยนตามลำดับสนันในรายการมื้อนี้ดวงมื้อนี้จะนำเสนอบางเรื่องราวเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงแขวงฝูเจี้ยนเพื่อให้ทานได้หับหูแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกก็คือน้ำใจที่ถือภาษาสนเป็นใจกลางของเพิ่นในเมื่อก่อนนครซานหมิงเคยเป็นตัวเมืองน้อยๆแห่งหนึ่งที่ซอกยากอยู่ในแผนที่ของจีนในตอนนั้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของแขวงฝูเจี้ยนวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญจำนวนหนึ่งของแขวงฝูเจี้ยนกับวิสาหกิจจำนวนหนึ่งของกำแพงนครเซียงไฮ้ได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งนี้สามารถเว้าได้ว่านครซานหมิงแม่นมีโรงงานมาก่อนแล้วจึงมีตัวเมืองมาน้ำหลังในระยะคงประกอบเศรษฐกิจแผนการแบบเกื้อกูลของจีนรายรับงบประมาณของนครซานหมิงแมนเอาดีในแขวงฝูเจี้ยนแต่หลังจากการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกเป็นต้นไปวิสาหกิจในเมืองก่อนได้เสียท่าแห้งจึงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของนครซานหมิงเผชิญกับจุดเลี้ยวเมื่อเผชิญกับปัญหาดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงห้องเลขาคณะพรรคแขวงแขวงฝูเจี้ยนในเวลานั้นได้มีความหับหู่อย่างลึกซึ้งเพิ่นกล่าวว่า
1: เมื่อเบิ่งจากสภาพแวดล้อมของนครซานหมิงแล้วการพัฒนาในระยะต่อหน้านี้ควรกำเนิด3ประโยคคือประดิษฐ์สร้างด้านระเบียบการให้ตลาดนำหน้าพาทางและปรับปรุงโครงประกอบนครซานหมิงจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือได
0: ้คำเบ้าของเพิ่นแม่นเก่าถึกบอนคันที่สุดสำหรับประโยคทำอีทคือการประดิษฐ์สร้างด้านระเบียบการในตอนนั้นรัฐวิสาหกิจแม้นได้ความเอาส่วนใหญ่ของวิสาหกิจอยู่นครซานหมิงวิสาหกิจเอกชนแม้นล่าหลังที่สุดและความเอาส่วนหน่อยที่สุดฉะนั้นเมื่อรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิผลหน่อยลงโดยทั่วไปก็บ่ต่างหยังกับได้แบกหาบภาระที่นักหน่วงซึ่งภาระดังกล่าวจะกดหน่วงบาดก้าวแห่งการพัฒนาในอนาคตของนครซานหมิงฉะนั้นถ้าบ่มีการปฏิสังด้านระเบียบการแม้นจะบ่มีทางออกประโยคที่2แม่นให้ตลาดน้ำหน้าพาทางการพัฒนาในอนาคตของนครซานหมิงแม่นต้องอาศัยตลาดม้าน้ำหน้าพาทางเพียงแต่ปัสจักรูปแบบพัฒนาที่บังคับกฎเกณฑ์ตลาดในระยะคงประกอบเศรษฐกิจแผนการแบบเกื้อกูลในเมื่อก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถค้นพบทิศทางแห่งการพัฒนาอย่างถูกต้องแม่นยำในอนาคตได้ประโยคที่3แม่นประปรุงคงประกอบโครงประกอบด้านอุตสาหกรรมของนครซานหมิงต้องได้รับการปรับปรุงอย่างขนาดใหญ่เนื่องจากว่ามดนครแม้นถือเอาอุตสาหกรรมนักเป็นหลักฉะนั้นถ้าบ่ปรับปรุงโครงประกอบจะบ่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้และก็บ่สามารถทวงทันกับกระแสการพัฒนาของยุคสมัยได้นอกนี้ท่านสีจิ้นผิงกล่าวเตือนว่าทางหลวงของนครซานหมิงในปัจจุบันมีเพียงแต่ทางหลวงแห่งชาติเลข205เส้นเดียวเท่านั้นจากนครฝูเจาเดินทางไปนครซานหมิงถ้าขี่รถเดินทางแต่เช้าต้องใช้เวลาหลายกว่าครึ่งมื้อในเวลาเดินทางกินข้าวเที่ยงแล้วต้องเดินทางต่อการคมนาคมแมนบอสะดวกที่สุดฉะนั้นนครซานหมิงต้องสุกยู่การประสานงานระหว่างการก่อสร้างอยู่เขตโพกับเขตทะเลสิ่งหิบดวนที่สุดในปัจจุบันแม้นต้องเล็งลัดสร้างพื้นฐานโครงรางต้องสร้างเป็นเครือข่ายทั้งหลวงและทั้งรถไฟที่เสื่อมยงบอนต่างๆจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาอย่างเป็นเจ้าการได้คำโอ้ล้มของท่านสีจิ้นเพียงได้หายทิศซีน้ำอย่างลึกซึ้งแก่องค์การปกครองท้องถิ่นหลังจากนั้นนครซานหมิงได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือย้อนได้จัดตั้งพันขยายทิศซีน้ำของท่านสีจิ้นเพียงอย่างตั้งหน้าพร้อมทั้งได้จัดตั้งปฏิบัติทิศซีน้ำดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลในเวียกงานทีละเอียดในระยะเฮ็ดเวียกโยแขวงฝูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงได้สำรวจค้นคว้าเวียกงานโยนครซานหมิงเป็นเวลา11ครั้งโดยได้เฮ็ดเวียกโยทุกๆเมืองก็คือบ้านและตาแสงที่ขึ้นกับนครซานหมิงเพื่อรับรู้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและแสวงหาการพัฒนาการสำรวจค้นคว้าของเพิ่นแม่นลักษณะหลายในเวลาไปแลกเปลี่ยนกับสาวกสิกรโยเฮือนของเขาเจ้าเพิ่นได้ถามอย่างละเอียดและใกล้ชิดกับฮากฐานที่สุด มีเทื่อหนึ่งท่านสีจิ้นเพียงได้ไปสำรวจกฎกาเวียกงานอยู่บ้านไม้

0: แห่งหนึ่งโดยได้ล้มเหลืองแล้วชีวิตประจำวันกับสาวกสิกรที่หากอปุกงานใหม่เพิ่นถามว่า
1: เจ้าปุกงานใหม่หลังนี้ได้ใช้เงินหลายปานใดรัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนเท่าใดหลังจากปุกงานแล้วเงินของเจ้ายังพอจ่ายได้อยู่บ่ครอบครัวของเจ้ามีจักคนความหยุ่งยากใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแม่นหยัง
0: การถามตอบคือแบบนี้ในเฮตไทยประชาชนฮู้สึกเป็นกันเองและอบอุ่นหลายเวลาสาวกสิกรพบกับเพิ่นก็บ่ฮู้สึกมีความกดดันใจทุกเทื่อที่ท่านสีจิ้นผิงไปสนบทล้วนแต่ได้เอาใจใส่พนักงานบ้านมีความสุจริตหรือบ่เขาเจ้าสามารถเฮ็ดเวียกตัวจริงให้แก่สาวบ้านในท้องถิ่นได้หรือบ่เพิ่นได้กล่าวเน้นนักม้าโดยตลอดว่าพนักงานบ้านที่ดีคนหนึ่งจะอบหมสั่งทันแถวพนักงานที่ดีได้กลุ่มหนึ่งจะนำพาประชาชนลืบล่างความทุกข์ยากและบรรลุความหังมีได้บางเทือเพิ่นถามพนักงานบ้านเกี่ยวกับคำถามจำนวนหนึ่งพนักงานบ้านบางเทือตอบบ่ได้หรือกำสภาพบ่ได้ละเอียดเพิ่นก็บ่ได้ตำหนิแต่หากยังให้กำลังใจหลายกว่าบางเทือเพิ่นถามเหมือนดังบทสอบสิงสิ่งนี้เฮ็ดให้พนักงานบ้านจำนวนหลายฮู้สึกประทับใจที่สุดพร้อมเดียวกันนี้ยังเฮ็ดให้เขาเจ้ารับฮู้ว่าควรเฮ็ดแนวใดจึงจะเก็บกำสภาพการและเฮ็ดเวียกได้ดีในตอนนามีอีกเทือนึงท่านสีจินเพียงได้ไปสำรวจคุ้นคว้าเวียกงานอยู่เมืองหยงอานขึ้นกับนครซานหมิงโดยได้ไปบ้านเฉียเฮ่อตาแสงเฉาหยวนเมื่อได้เห็นการสร้างสาบ้านใหม่ของบ้านดังกล่าวมีความสวยงามพันหูซึกปิติสมซืนเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งได้ถามปัญหาต่างๆอย่างละเอียดเช่นเนื้อที่ก่อสร้างทื้นฮ้อนของการก่อสร้างแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและรายรับของสาวกสิกรเป็นต้นในเวลาโอล้มกับสาวกสิกรภายในบ้านท่านสีจิ้นเพียงถามว่า
1: พวกสหายปุกเงินหลังงามๆแบบนี้แล้วยังมีบ่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูบ
0: ่สาวกสิกรตอบว่า
2: เดี๋ยวนี้พวกเขาบ่ได้เลี้ยงอยู่ในเฮือนแล้วเพราะว่าทางบ้านได้จัดสรรดินตอนหนึ่งให้เป็นการเฉพาะทุกคนแม่นเลี้ยงอยู่บ่อนนั้นอย่างเป็นเอกภาพกันแต่ละครอบครัวล้วนแต่มีบ่อนเลี้ยงเฉพาะของไผลาว
0: ท่านสีจิ้นเพียงเว้ากับทุกคนว่า
1: แนวนี้ดีหลายเนาะอีกอย่างหนึ่งพวกสหายมีเงินดีแบบนี้แล้วอย่าเอาฟืนหญ้าและเฟืองกองไว้อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเงินอีกต่อไปเด้อควรแปลงทางให้ดีกว่าเก่าและประกอบส่วนเขาในการสร้างสาบ้านให้กลายเป็นสีเขียว
0: ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ไปเยี่ยมยามสวนสาธารณะสาวกสิกรของบ้านดังกล่าวซึ่งสวนสาธารณะดังกล่าวแม่นเฮ็ดได้ดีเช่นเดียวกันท่านสีจิ้นเพียงเว้ากับพนักงานตาแสงว่า
1: ตาแสงของพวกสหายมีชื่อเสียงหลายข้าพเจ้ามานี่แม่นเพื่อถอดถอนบทเรียนนำพวกสหายเฮ็ดได้ดีหลายถ้าเฮ็ดได้ดีกว่านี้อีกหน่อยนึงก็ถือว่าสุดยอดแล้วพวกสหายต้องแปลงทางให้ดีสร้างและคุ้มครองพื้นที่สีเขียวและสิ่งก่อสร้างสาธารณะให้ดีขึ้นเติมอีก
0: จากนั้นท่านสีจิ้นเพียงได้เว้ากับการนำนครซานหมิงที่ติดตามเพิ่นไปสำรวจค้นคว้าเวียกงานว่าน
1: ครซานหมิงเป็นเขตผู้ดอยพวกเขาต้องมีความมั่นใจต่อการพัฒนาเขตผู้ดอยอย่าถือเบาเขตผู้ดอยได้เขตผู้ดอยมีเงื่อนไขดีหลายผู้ก็ดีน้ำก็ดีพวกเขาต้องวาดภาพภูและน้ำให้ดี
0: ท่านสีจิ้นเพียงกล่าวเติมว่า
1: พวกเขาควรสืบต่อสีน้ำบ้านตัวแบบให้ดีกว่าเก่าเพื่อให้กลายเป็นแบบอย่างสาธิตที่มีมาตรฐานสูงของเมืองหยงอานนครซานหมิงสิ่งนี้มีความหมายเป็นแบบอย่างต่อการลืบล่างความทุกข์ยากเพื่อก้าวเข้าสู่การสร้างสังคมอิ่มหนำสำราญให้แก่สาวกสิกร
0: ภายใต้การซุกยู่ของท่านสีจิ้นเพียงอาหารพื้นเมืองชาเซียนได้เริ่มจากนครซานหมิงก้าวออกสู่เวทีโลกและได้กลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมสมชอบจากทั่วโลกซึ่งได้เปิดห้านอาหารพื้นเมืองชาเซียนอยู่นครต่างๆในทั่วโลกเช่นนครโตเกียวนิวยอร์กปารีสเป็นต้น การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขได้เป็นตัวแบบของจีนนครซานหมิงถูกจัดเข้าเป็นศูนย์โฆษณาเผยแพร่บทเรียนด้านการล้มเหลวการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของจีนพร้อมเดียวกันนี้การปฏิรูประเบียบการด้านกรรมสิทธิ์ป่าไม้ล้วมโมของนครซานหมิงก็อยู่ในระดับแถวหน้าของจีนและนครซานหมิงถูกจัดเข้าเป็นนครทดลองสั่งล้วมด้านการปฏิรูปและพัฒนาแขนงป่าไม้ของจีนผลสำเร็จเหล่านี้ได้ส่องแสงให้เห็นว่านครซานหมิงมีอนาคตที่สดใสกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังพันไปนั่นแม่นบทเรื่องที่มีหัวข้อว่านครซานหมิงมีอนาคตที่สดใสซึ่งดวงมณีได้นำเสนอเรื่องราวของท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงตอนที่พันเฮ็ดเวียกเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจี้ยนสำหรับเรื่องราวของท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงแขวงฝูเจี้ยนดวงมณียังจะสืบต่อนำเสนอสู่ท่านฟังในระยะต่อไปของรายการท่านผู้ฟังระวังปี1995หา2002ท่านสีจิ้นเพียงได้เป็นการนำโยแขวงฝูเจี้ยนทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนในระยะดังกล่าวพันได้ดำรงตำแหน่งห้องเลขาคณะพักแขวงว่าการแทนเจ้าแขวงและเจ้าแขวงแขวงฝูเจี้ยนตามลำดับท่านสีจิ้นเพียงได้สร้างแนวคิดสำคัญและพฤติกรรมสำคัญต่างๆอยู่แขวงฝูเจี้ยนพันมีสายใยผูกพันอย่างลึกซึ้งกับประชาชนฝูเจี้ยนพันได้เอาใจใส่การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขอยู่นครซานหมิงโดยย่องย้อสมเสยว่านี่คือน้ำใจที่กล้าเฮ็ดก่อนโมอย่างหนึ่งพันถือเอาสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในใจเสมอโดยเน้นนักว่าต้องถือเอาการรับประกันสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในฐานะยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเป็นบูริมสิทธิ์วันที่23มีนาปี2021ท่านสีจิ้นเพียงที่พร้อมสำรวจค้นคว้าเวียกงานอยู่แขวงฝูเจี้ยนได้เดินทางไปห้องหมอเมืองชาเซียนบ้านหยูปางตาแสงเชี่ยเมาและส่วนตลาดทรัพย์สินสุนบดเมืองชาเซียนนครซานหมิงตามลำดับเพื่อเก็บกำสภาพการต่างๆของท้องถิ่นแห่งนี้เช่นการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขการซุกยู่การพัฒนาสุนบดให้เจริญการลงเหลือการปฏิรูปและระเบียบการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ป่าไม้และอื่นๆในเวลาสำรวจกฎกาเวียกงานอยู่ห้องหมอเมืองชาเซียนนครซานหมิงท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อสมเสยพนักงานห้องหมอว่า
1: ข้าพเจ้าได้เอาใจใส่ติดตามการปฏิรูปของพวกสหายที่สุดนี่คือน้ำใจที่กล้าเฮ็ดก่อนมูอย่างหนึ่งเป็นสติตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในการถือเอาประชาชนและชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่
0: ในระยะเฮ็ดเวียกอยู่แขวงฝูเจี้ยนท่านสีจิ้นเพียงได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกสำรวจค้นคว้าอยู่นครซานหมิง11เทือให้คำสี่น้ำสำคัญ16เทือตามลำดับระหว่างปี1996หาปี2002ปี2021หลังจากกองประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนและกองประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนแห่งชาติจีนหรือกองประชุม2สภาบอนทำอิฐที่ท่านสีจิ้นเพียงไปสำรวจกวดกาเวียกงานโยท่องทินแมนแขวงฝูเจียนพันได้เดินทางไปเยี่ยมยามนครซานหมิงอีกข้างหนึ่งโดยได้สำรวจค้นคว้าเกี่ยวกับว่าจะเหตุแนวใดเพื่อลงหลักการปฏิรูปอย่างครอบด้านเน้ใส่สนองการรับประกันที่ไว้ใจได้เพื่อสุขภาพของประชาชนนครซานหมิงมีประชาชนบ่ฮอด3ล้านคนอยู่ในประเทศจีนถือว่าเป็นตัวเมืองที่มีประชากรน้อยขนาดเศรษฐกิจน้อยพนักงานบำนาญกว่าอัตราส่วนเอาสูงเคยประเสริฐกับสภาพการที่ยังบ่ทันหังมีประชากรมีอายุสูงขึ้นก่อนรายรับของกองทุนประกันสุขภาพบ่สามารถตอบสนองกับรายจ่ายได้ขณะที่กองทุนประสานงานเพื่อการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานแม่นติดหนี้อย่างหลวงหลายเพื่อแน่ใจแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นราคายาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์สูงเกินไปค่าปิ่นปัวแพงการเข้าถึงการบริการปิ่นปัวมีความยุ่งยากและอื่นๆนครซานหมิงได้ค้นคว้าอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการโครงประกอบและกลไกต่างๆปี2012นครซานหมิงได้สุ่มใส่การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขวางมาตรการเป็นข้างทำอิฐเพื่ออัดตันเส้นทางเก่าแห่งการเลี่ยงห้องหมอด้วยการยาระหว่างปี2013หา2019นครซานหมิงได้ปรับปรุงมาตรฐานการเก็บค่าบริการรักษาสุขภาพทั้งหมด7เทือตามลำดับ ยุคสูงอัตราส่วนของหลายหับด้านการบริการทางการแพทย์ของห้องหมอปี2015ได้ปฏิบัติระเบียบการด้านค้าแห่งงานเป้าหมายประจำปีของพนักงานทัวร์ห้องหมอรัฐตัวเมืองแห่งนี้ได้แก้ไขปัญหาการพัฒนาด้วยรูปการปฏิรูปอย่างบ่ยดยั่งโดยสามารถบุกเบือนพันพาอุปสรรคต่างๆแล้วก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดโตกับข้อยุ่งยากที่นครซานเหมียงได้พบพ่อในเวลาดำเนินการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขนั่นท่านฉิเฉ

0: พาลงหลักการปฏิรูปยางหอบด้านส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทือที่33ท่านสีจิ้นเผียงได้ซี่ออกว่า
1: การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของซานหมิงแม้นมีทิศทางที่ถูกต้องมีประสิทธิผลที่ชัดเจนต้องเอาใจใส่เผยแพร่อย่างกว้างขวาง
0: เดือนสิงหาปี2019กองประชุมสุขยู่การปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขทั่วประเทศจีนได้จัดขึ้นอยู่นครซานหมิงการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขซึ่งเป็นปัญหายุ่งยากลักษณะทั่วโลกได้รับการแก้ไขอยู่ในกองประชุมครั้งนี้บทเรียนตัวแบบการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของซานหมิงได้ถูกเผยแพร่ไปสู่ทั่วประเทศจีนนครซานหมิงเป็นศูนย์เผยแพร่บทเรียนการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขเพียงแห่งเดียวอยู่จีนในบรรดานาเวียกจุดสุ่มของการลงเลิกการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขจีนปี2021ข้อที่1แมนออกแห้งเผยแพร่บทเรียนการปฏิรูปโครงประกอบด้านการยาและสาธารณสุขของนครซานหมิงสิ่งที่ประชาชนรู้สึกประทับใจที่สุดแมนการปฏิรูปที่เธอเอาค้นเป็นใจกลางท่านสีจิ้นเผียงได้น้ำพาและสืบต่อสุขยู่การปฏิบัตินโยบาย2บ่อกังวล3หับประกันคือบ่อกังวลน้ำการกินและการนุ่งห่มหับประกันการศึกษาภาคบังคับการปิ้นปัวขั้นพื้นฐานและมีเฮือนอยู่ถาวรก็คือแนวคิดหังมีห่วมกันที่เพิ่นเน้นนักภายหลังจีนได้รับไสยสนาจากบ้านเลิบล่างความทุกข์ยากแล้วล้วนแต่ได้รับการย่องย้อสมเสยจากประชาชนอย่างกว้างขวางท่านสีจิ้นเผียงได้น้ำพาการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องยึดมั่นการคุ้มครองพรรคอย่างเข้มงวดในการปฏิวัติโดยตนเองซึ่งจุดประสงค์เพื่อเฮ็ดให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถลุดพ้นออกจากกฎเกณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งการจากความเจริญไปสู่ความสุดสมเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความสงบและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องแล้วที่ท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงที่เพิ่นถือเอาสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในใจเสมอโดยเน้นนักว่าต้องถือเอาการหับประกันสุขภาพของประชาชนไว้อยู่ในฐานะยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาเป็นบูริมาซิดต่อไปดวงมณีจะสืบต่อนำเสนอเรื่องแล้วของท่านสีจิ้นเพียงกับนครซานหมิงแขวงฝูเจียนสู่ท่านฟังเติมท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเผียงได้ให้ความสำคัญที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมนิเวศโดยได้เน้นนักอยู่เรื่อยๆถึงความสำคัญแห่งการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศตอนที่เพิ่นดำรงตำแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพรรคแขวงฝูเจียนบ่ว่าไปฮอดบอนใดก็ตามสภาพการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศต้องแม่นเนื่อในสำคัญแห่งการสำรวจกวดกาเวียกงานของเพิ่นเพิ่นมีความหับหูอย่างลึกซึ้งแหลมคมในด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศซึ่งมีความหมายลึกซึ้งในการสี่น้ำเวียกงานในด้านนี้เนื่องจากให้ความสำคัญมีการค้นคว้าและสะสมบทเรียนคือแนวนี้การสร้างความสีวิไลด้านนิเวศของจีนจึงได้กลายเป็นภาคส่วนสำคัญของแนวคิดสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับการปกครองบริหารประเทศปี1997ในเวลาสำรวจค้นคว้าเวียกงานอยู่นครซานหมิงแขวงฝูเจียนท่านสีจิ้นเผียงเคยได้เน้นนักแนวคิดอันหนึ่งคือ
1: ต้องปลูกจิตสำนึกอย่างนักแน่นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศแม่นการรักษากำลังการผลิตการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมนิเวศให้ดีขึ้นแม่นการพัฒนากำลังการผลิต
0: เพิ่นกล่าวเน้นนักว่าทั้งว่าผู้เขียวนำใส่ในปัจจุบันเบิ่งคือว่าบ่มีคุณค่าปานใดก็ตามแต่เมื่อเบิ่งจากระยะยาวแล้วมันเป็นสิ่งประเสริฐคุณค่าของมันในอนาคตแม่นบ่สามารถประเมินได้ต้องรักษาท่าแห้งด้านผู้ผาแม่น้ำเฮ็ดเวียกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศให้ดีจึงจะสามารถสุขยู่เขตด้านไหนของจีนให้พัฒนาก้าวขึ้นได้เดือนเมษายนปี1997ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปสำรวจคุ้นคว้าเวียกงานอยู่บ้านฉางเขาตาแสงเก้าถังเมืองจางเล่อนครซานหมิงเพิ่นได้เห็นห้วยจินซีที่ใสสะอาดและกุมภูเขียวที่สวยสดงดงามอยู่เซิงหน้าบ้านเพิ่นเลยสั่งสอนพนักงานบ้านว่าภูเขียวน้ำใสคือสิ่งประเสริฐที่บ่สามารถประเมินคุณค่าได้ต้องพัฒนาเขตผู้ผาให้ดีอย่างนักแน่นสิ่งแวดล้อมนิเวศที่ดีเป็นทรัพยากรที่มีท่าแห้งที่สุดเพิ่นกล่าวว่า
1: ป่าไม้ธรรมชาติแม่นป่าไม้ในอนาคต พวกเขาต้องพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้และสิ่ง

0: ดล้อมนิเวศป่าไม้ให้เป็นเอกภาพกันอย่างมีประสิทธิผลต้องถือเอาเวียกงานอนุรักษ์รักษาดินและน้ำไว้อยู่ในฐานะสำคัญถ้าบ่ดังนั้นในอนาคตก็จะเหลือแต่ผู้ปอกโลนและสองฝ่ามือเป่าเท่านั้น
1: หลังจากนั้นมาสาวกว่าปีบ้านช้างเขาได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศให้ดีมาโดยตลอดปีสหกิจทั้งหลายที่ทางบ้านดึงดูดมาลุ้งทึ้นพัฒนาอยู่ภายในบ้านนั่นต่างก็บ่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่แม้นอาศัยคะแนนการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนย้อนอารมณ์การท่องเที่ยวกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งได้บรรลุการพัฒนาที่ดีหลายและสามารถรักษาผู้เขียวน้ำใสได้จนมาถึงทุกเมื่อนี้ปัจจุบันอยู่ปากทางเข่าบ้านได้ตั้งศิลาจารึก2ก้อนซึ่งก้อนหนึ่งได้จารึกระเบียบของชาวบ้านอีกก้อนหนึ่งแม่นจารึกคำสั่งสอนของท่านสีจิ้นเพียงในตอนนั้นช้างเขาได้กลายเป็นบ้านสุนบทที่สวยงามมีชื่อเสียงโด่งดังหลายบ่ว่าอยู่บ้านใกล้และไกลล้วนแต่ฮู้จักกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีสำหรับการพักผ่อนย้อนอารมณ์ของคนทั้งหลายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านฮักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องแล้วเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงให้ความสำคัญต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิเวศอยู่นครซานหมิงแขวงฟูเจี้ยนสำหรับรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้
2: ขณะนี้เวลา9โมง

ในไทยศตวรรษชนเชียวเหล่าจื้อมีนามสกุลหลีซื่อว่าเคยเป็นบรรณาหักในราชวงศ์โจวปื้มเต้าเต๋อจริงซึ่งแม่นปื้มเกี่ยวกับวิถีและคุณสมบัติที่เขียนโดยเหล่าจื้อทั้งว่ามีแต่ตัวหนังสือ 5,000 โตเท่านั้นแต่มีอิทธิพลหลักเสิงที่สุดต่อสาวจีนรุ่นหลังเหล่าจื้อใช้คำว่าเต้ามาอธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลเพิ่นบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดพิเศษและกฎเกณฑ์ของเต้าในด้านแนวคิดและการกระทำไปตามธรรมชาติเพิ่นเชื่อว่าสิ่งที่นุ่มนวลสามารถต้านสิ่งที่แข็งเพราะว่าสิ่งที่อ่อนนอกมักจะแข็งในหลังจากนั้นจวงจื้อสืบทอดและขยายแนวคิดของเหล่าจื้อจวงจื้อมีชื่อว่าโจวเคยเป็นผู้คุ้มครองการท้าสีอยู่บนหนึ่งที่ชื่อว่าหมังของแคว้นซ่งปื้มจวงจื้อของเพิ่นได้สืบทอดและขยายทัศนะของเหล่าจื้อเกี่ยวกับเต๋าเฮียนนำธรรมชาติมีความเห็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกเท่ากับตนเองความมีชีวิตเท่ากับความตายสิ่งที่จวงจื้อแสวงหานั้นแม้นเสรีภาพเด็ดฐานในโลกแห่งจิตใจย้อนว่าแนวคิดของเหล่าจื้อและจวงจื้อค่ายคือกันหลายฉะนั้นคนหุ่นหลังมักเอิ้นเหล่าจวงนำกัน

海瑞，เจ้าหน้าที่ยุติธรรมและมือสะอาด。海瑞เป็นคนฉงโจวแขวงไหหลำปี1558เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าของเมืองเฉินอันแขวงเจือจางก่อนเพิ่นเป็นเจ้าของเมืองเจ้าหน้าที่เมืองนี่ส่อลาดบังหลวงกินสินบนและละเมิดกฎหมายเวลาเขาเจ้าซ้ำละสืบสวนคดีล้วนแต่เฮ็ดทั่วทีบหลังจากหายรวยเป็นเจ้าของเมืองแล้วก็ซ้ำละคดีย่างตั้งใจได้แก้คดีที่ตัดสินผิดพลาดหลายคดีได้รับความเคารพนับถือหลายจากประชาชนปี1564หายรวยถูกส่งไปเป็นคนนางอยู่ในวังห้องเต๋อชื่อจงของราชวงศ์หมิงในขาวนั่นเสือว่าคนสามารถมีชีวิตอมตะทุกมือก็มีแต่เฮ็ดตามนักบวชศาสนาเต่าฝึกแอบบ่สนใจบริหารบ้านเมืองซ้ากว่าปีแล้วแต่พวกขนนางก็บ่กล้าไปเว้ากับฮ่องเต้ถึงว่าสั้นของหายเร่บ่สูงปานใดแต่สัมผัสกล้าหาญหลายในปี1565เพิ่นได้เขียนสารขับทุนเพื่อตำหนิฮ่องเต้ชื่อจงหายเร่ก็คาดไว้แล้วว่าหลังจากฮ่องเต้ชื่อจงเห็นสารขับทุนสบับนี้แล้วอาจจะฆ่าเพิ่นตายฉะนั้นเพิ่นก็ไปซื้อโลงศพและขอลาเมียและสำหรับเวียกงานหลังตายให้สำเร็จแม่นแท้หลังจากฮ่องเต้ชื่อจงเห็นสารขับทุนของเพิ่นแล้วโมโหที่สุดก็สั่งค้นจับหายเร่ไปใส่คุกหลังจากฮ่องเต้ชื่อจงสวรรคตแล้วหายเร่จึงได้รับการปล่อยตัวปี1569หายเร่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้กวาดราชการภาคใต้แม่น้ำยางสีเกียงรับผิดชอบกวาดราชการของ10เมืองเช่นซูโจวยิ่งเทียนซงเจียงฉางโจวเจิ้นเจียงและฮุยโจวเป็นต้นในนั้นเมืองยิ่งเทียนแม่นเขตที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพัฒนาที่สุดของราชวงศ์หมิงแล้วก็แม่นเขตที่เจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่หลายที่สุดและคุ้มครองยากที่สุดเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่ยึดเอาน้างามส่วนใหญ่หายเร่ยเรียกห้องให้เขาเจ้าทรงดินน้าที่ยึดเอานั่นคืนให้สาวน้าอย่างเด็ดเดียวฉะนั้นเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่เครียดสังหายเร่ยที่สุดเขาเจ้าก็สมหู้ความคิดกับพวกขุนนางในวังบางคนใส่ห้ายป้ายสีหายรวยอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เสือความพวกนี้ก็สั่งปลดตำแหน่งของหายรวยจากนั้นหายรวยจึงเป็นประชาชนธรรมดา10กว่าปีในเวลาฮ่องเต้เฉินจงของราชบัลลังก์ก็ได้นำใส่หายรวยที่เฒ่าแล้ว

0: ขึ้นไหมปี1587หายรวยเสียชีวิตในเวลาเพิ่นเป็นเสนาอยู่นานกิงหายรวยเป็นเสนาหลายสิบปียุติธรรมและมือสะอาดตลอดชีวิตเฮ็ดเวียกที่ดีอย่างหลวงหลายให้ประชาชนคนทั้งหลายจึงเอิ้นเพิ่นเป็นฟ้าใสหาย
1: ดินฟ้าอากาศของจีนย้อนได้ครับผลสะท้อนจากปัจจัยต่างๆเช่นที่ตั้งภูมิศาสตร์การหมุนเวียนของอากาศภูมิสันฐานสูงหรือต่ำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ฉะนั้นจีนสามารถแบ่งเป็น3เขตภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเขตมรสุมภาคตะวันออกเขตแห่งแรงและเครื่องแห่งแรงภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเขตสูงหนาวซิงไฮติเบตภาคตะวันออกของจีนแม้นเขตดินฟ้าอากาศมรสุมที่เป็นแบบอย่างในโลกอยู่เขตส่วนใหญ่ฤดูหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายในฤดูหนาวอุณหภูมิของเขตเหนือใต้ของจีนมีความแตกต่างกันหลายสมควรอยู่ภาคเหนือมักจะเป็นลูกหนาวที่น้ำจะเป็นก้อนและหิมะตกในขอบเขตกว้างขวางในเวลาคนฮาปินที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งล้มหนาวไปสมงานคุ้มไฟน้ำก้อนอยู่นครกวางโจวที่ภาคใต้สัมผัสแมนดอกไม้บานนาสนิทและคนทั้งหลายซื่นสมและดูใบไม้ปงในฤดูร้อนในเขตส่วนใหญ่ของประเทศจีนร้อนโดยทั่วไปมีฝนตกหลายสมควรมีผลดีต่อกสิกรรมปริมาณน้ำฝนในทั่วประเทศแมนบ่สม่ำเสมอกันในเขตต่างๆจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่แคมป์ทะเลไปสู่เขตตะวันตกเฉียงเหนือแมนค่อยๆหน่อยลงเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้มีฝนตกเอาหลายตัวอย่างคือขอเช่าเหลียวของไต้หวันมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีฝนตกหน่อยอยู่ภาคกลางของหลงทัวพันเขตซินเจียงมีปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยแล้วบ่ฮอด10มิลลิเมตรต่อปี

ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปานีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยทองและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซังติเมตรมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโคมในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี้สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี้บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

พักเจียนเจินข้ามทะเลไปญี่ปุ่นหลังจากพระเฉียนจ้างกับคืนชางานแล้วเกือบ100ปีพระเถระอีกองค์หนึ่งของราชสวงทางคือพระเจียนเจินตัดสินใจไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธพระเจียนเจินเป็นคนอย่างเจ้าในเวลายังน้อยก็บวชเป็นพระเพิ่นมีความฮู้หลายมีพื้นฐานในด้านพุทธวิทยาที่ลึกซึ้งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดต้าหมิงของเมืองหยางโจวในปี742เจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงค้นไปวัดต้าหมิงเพื่อเชิญพระเจียนเจินไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธในสมัยนั้นการเดินทางทางทะเลแม้นอันตรายหลายฉะนั้นจึงมีคนบ่อยากเห็นดีนำแต่พระเจียนเจินเว้าอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธอาตมาจะเห็นแก่ชีวิตของตนได้แนวใดแต่ว่าแผนการไปญี่ปุ่นของพระเจียนเจินพบอุปสรรคหลายเถื่อมีเถื่อหนึ่งพอออกเดินทางบ่โดนเหือก็ต่ำแก้งยังมีอีกเถื่อหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในเวลาเพิ่นเดินทางทางทะเลเถื่อที่5ได้พบล้มพายุขึ้นใหญ่เหือของพระเจียนเจินลอยอยู่ทั้งทะเล14วันแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือเถื่อนั้นก็บ่สำเร็จผลหลังจากนั้นบ่โดนพระเจียนเจินก็ตาบอดย้อนเป็นพยาธิแต่ความตัดสินใจของเพิ่นที่อยากไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนั้นบ่ได้วันไหวคอนแคนในปี753เพิ่นมีอายุ66ปีแล้วก็ได้เริ่มการเดินเหือเถือที่6เมื่อผ่านพาล้มและคลื่นอยู่ทั้งทะเลเป็นเวลาเดือนไปในที่สุด

ผีและเครื่องมีค่าอื่นๆไปอย่างหลวงไหลพระเจนเจนได้อยู่ญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีบ่เพียงแต่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธเท่านั้นยังมีการประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแพทยศาสตร์ศิลปะและด้านอื่นๆของญี่ปุ่นวัดโตโซดาอีที่พันสร้างอยู่นาราถือภาษาส่วนญี่ปุ่นถือเป็นไข่มุกด้านศิลปะฝีมือด้านแพทย์ของพระเจนเจนก็มีอิทธิพลหลายที่สุดอยู่ญี่ปุ่นถือคนญี่ปุ่นเอิ้นว่าเป็นบรรพบุรุษด้านแพทยศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็มรณภาพอยู่ญี่ปุ่นข้อมูลทูตไปราชวงศ์ทางในสมัยราชวงศ์ทางจีนแม้นประเทศเจริญฮงเหืองที่สุดของตะเวนออกญี่ปุ่นเคยส่งทูต10กว่าคณะไปชางอานเพื่อเฮียนระบบการปกครองวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของราชวงศ์ทางคณะที่หลายที่สุดมี500-600คนทูตเหล่านี้เมื่อประเทศแล้วตั้งหน้าโฆษณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนได้สุขยุ่งการพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

สุสานจีนสีฮองเต้กับหอพิพิธภัณฑ์คู่ปั้นทหารมาสุสานจีนสีฮองเต้และหอพิพิธภัณฑ์คู่ปั้นทหารมาตั้งอยู่ในเมืองลินถงแขวงฉานซีแมนหอพิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันได้นับมโนตาเป็นเสียงมหัศจรรย์ที่8ของโลกเดี๋ยวนี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมโลกสุสานแห่งนี้จินซีฮองเต้ได้นำใส่700,000กว่าคนใช้เวลา36ปีสร้างสำเร็จภายหลังพระองค์เคินของราชในตอนอายุ13ปีสุสานนี้ยาว515เมตรกว้าง485เมตรสูง76เมตรบางแล้วก็คือธาตุพีระมิดอยู่ภาคตะวันออกของสุสานมี3คุ้มใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกซึ่งได้ฟังคู่ปั้นทหารหลายมากเป็นจำนวนหลายและมีคู่สวยงามจัดเป็นก้อนกำลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกสง่าผ่าเผยและองอาจกล้าหาญที่สุดอันได้แสดงให้เห็นกำลังและความเข้มแข็งของกองทัพจินซีฮองเต้ฮองเต้องค์ทำอิฐในประวัติศาสตร์ของจีนนี่ก็ได้แสดงให้เห็นกองทหารป้องกันพระราชวังของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระราชนาธิป้องกันสุสาน

0: ความม้วนเพิ่มความฝังคู่ปั้นทหารไหลมาเริ่มก่อสร้างในปีทรงห้อยเซาเอ็ดก่อนคศหลังจากราชวงศ์สินท่อนหอมฮกแห่งแล้วและถึกสร้างหายยุดสร้างในปีทรงห้อยเก้าก่อนคศย้อนชันเชิงไหลอู้กวางลูกเฮือกขันต่อสู้คู่ปั้นเหล่านี้อาจจะแมนเกณฑ์เอากรรมกรหลายนักโทษในทั่วประเทศมาเฮ็ดในเวลาจินซีฮองเตยังมีชีวิตอยู
1: ่诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่ง诸葛亮ยังมีชื่อว่าคงแบ้งและมีอีกชื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยังตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสืออย่างหลวงหลายคงแบ้งอ่านปื้มบ่คือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบัญญกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทโธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการ

ก็เขียนลงใต้เพื่อท่อนโฮมทัวร์ประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดของเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าบีเยี่ยมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าบีอ่อนหลายพันได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยพันคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ความสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้ซึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความฮู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบงช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั่นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบงจนได้หับไสยสนะในบั้นหบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตีเฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นชูให้คงเบงคงเบงสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกซ้ายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นสุดเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของสุดเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็น้ำใส่หัวหน้าสุดเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันระวังแคว้นสู่กับซนเผาซนหน่อยก็ดี

วิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งอยู่หน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจซูได้เสนอแนวคิดขอแต่มีความสามารถถ้ามีความรู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถูกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจซูหลายในด้านการท่อนฮุ้มภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นฮบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเฮ็ดให้สภาพแตกแยกกันของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพืชทางให้แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตุกท่อนหวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในเขานั่นผู้หนึ่งชื่อว่าชุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมที่วุ่นวายในยุคพื้นเมืองโจโซมีภาพพจน์ที่เป็นคุณนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคนึงที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นฮวงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความรู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเช่นฮาวหลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งซบบังทะเลเพลงสั่นเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิดล้วนแต่แม่นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง

เล่าจีนนักบูฮานนักคดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอาร์ดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักวีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักวีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกวี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องตำจอกเพื่อแสดงความสนิทแนมในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสื้อยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวนซื่นหลายบางเทื่อเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาส่วนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายสนิดตัวอย่างคือเมาไทอู่เหลียงเยี่ยคือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5สนิดเหล่าเฟินจิ่วเหล่าใบไม้ไผ่เขียวเหล่าลูเจวเหล่าทบายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

เลี้ยงอันดับหนึ่งของจีนเขตและแขวงที่มีเนื้อที่กว้างที่สุดของจีนแม้นเขตปกครองตนเองอุยเกอร์ซินเจียงซึ่งมีเนื้อที่1,600,000กิโลตารางเมตรแขวงที่มีพลเมืองหลายที่สุดของจีนแม่งแขวงเหอหนานคือมีถึง98,080,000คนตามสถิติในปี2005ตัวเมืองที่มีพลเมืองหลายที่สุดของจีนแม่นนครเซียงไคซึ่งมี13,520,000คนตามสถิติในปี2005เกาะดอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นเกาะไต้หวันซึ่งมีเนื้อที่35,800กิโลตารางเมตรหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นหมู่เกาะโจวซานซึ่งมีเกาะน้อยใหญ่670เกาะมีเนื้อที่1,200กว่ากิโลตารางเมตรทงเพียงที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทงเพียงตะเบนออกเสียงเหนือซึ่งมีเนื้อที่350,000กิโลตารางเมตรภูเพียงที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นภูเพียงเชียงไคติเบตซึ่งก็แม่นภูเพียงที่สูงที่สุดในโลกได้นามหยดว่าเป็นหลังคาโลกมีเนื้อที่2,300,000กิโลตารางเมตรจอมภูที่สูงสุดของจีนแม่นจอมภูโจโมลังมาซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 8,844.43 เมตรก็แม่นจอมภูที่สูงสุดของโลกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นลุ่มตาริมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 530,000 กิโลตารางเมตรทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทะเลทรายตักลามาการซึ่งมีเนื้อที่ 330,000 กิโลตารางเมตรแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีนแม่น้ำยางซีเกียงซึ่งยาว 6,300 กิโลเมตรแม่น้ำที่ยาวอันดับ3ของโลกทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบโพหยางซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,933 กิโลตารางเมตรทะเลสาบน้ำเค็มและทะเลสาบที่บ่อไหลเข้าสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบชิงไข่ของแขวงชิงไข่ซึ่งมีเนื้อที่ 4,340 กิโลตารางเมตรทะเลสาบที่ลึกที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบเทียนฉืออยู่ภูช้างไปซึ่งมีเนื้อที่ 9.2 กิโลตารางเมตรบอนลึกที่สุด 312.7 เมตรทะเลสาบที่ต่ำที่สุดของจีนแม่นทะเลสาบไอติงอยู่หลงตูปานหนาน้ำทะเลสาบต่ำกว่าหนาน้ำทะเล155เมตรบอนต่ำสุดอยู่พื้นทะเลสาบต่ำกว่าระดับหนาน้ำทะเล283เมตรบอน้ำมันเสื้อไฟที่มีผลผลิตหลายที่สุดต่อปีของจีนแม่นบอน้ำมันต้าชิงของแขวงเคยหลงเจียงบอท่านหินที่มีผลผลิตหลายที่สุดต่อปีของจีนแม่นบอท่านหินต้าถงของแขวงซานซีทากำบันที่มีสินค้าเข้าออกต่อปีหลายที่สุดของจีนแม่นทากำบันเสียงไข่บอนที่ห้อนที่สุดของจีนแม่นหลงตารีมอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎแม่น33องศาเคยมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 49.6 องศาในวันที่13กรกฎปี1975บอนที่หนาวที่สุดของจีนแม่นเมืองมั่วเขือที่อยู่ภาคเหนือสุดของแขวงเคยหลงเจียงอุณหภูมิต่ำสุดแม่นลบ 52.3 องศาในวันที่13กุมภาปี1969บอนที่มีฝนตกหลายที่สุดต่อปีของจีนแม่นหัวเฉาเหลียวของนครจีหลงแขวงไต้หวันซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วมีปริมาณฝนตก 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีบอนที่มีฝนตกน้อยที่สุดต่อปีของจีนแม่นตกศูนย์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหลงตารินเขตซินเจียงมีเรื่อยๆที่ตลอดปีบ่มีฝนตกเลย

สงครามปลดปล่อยเดือนมิถุนาปี1946ท่านจังไคเชกสร้างให้โจมตีเขตปลดปล่อยอย่างรอบด้าน

ทหารและประชาชนในเขตปลดปล่อยต่อต้านคืนยามติดเดียวสงครามปลดปล่อยเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทำยิตรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งมีท่าได้เบียบด้านกำลังทหารคือมีกองทัพที่มีจำนวนทหาร4,300,000กว่าคนควบคุมตัวเมืองใหญ่ทั้งหมดและเส้นทั้งสายต้นต่อส่วนใหญ่ที่สุดในทั่วประเทศยังได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในด้านการทหารและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ปี1947ทหารและประชาชนเขตปลดปล่อยพาม่างการโจมตีรอบด้านของกองทหารพรรคก๊กมินตั๋งเริ่มแต่เดือนมีนาคมปี1947กองทหารพรรคก๊กมินตั๋งได้จากการโจมตีรอบด้านต่อเขตปลดปล่อยเปลี่ยนเป็นการโจมตีเขตปลดปล่อยฉางกันหญิงและเขตปลดปล่อยชันตงเป็นจุดหนักแต่ก็ปราศัยเส้นเดียวกันทอดเดือนมิถุนาปี1947การสร้างซากกำลังของพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรคคอมมิวนิสต์เกิดการเปลี่ยนแปลงยามเต็นสัตว์กองทหารพรรคก๊กมินตั๋งลดล้มเหลือ 3,730,000 คนและขาดกำลังใจรัฐบาลก็ตกอยู่ในวิกฤตการอย่างหนักหน่วงในด้านการเมืองและเศรษฐกิจส่วนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้จาก 1,270,000 คนเพิ่มขึ้นเป็น 1,950,000 คนยุทโธปกรณ์ก็ดีขึ้นหลายทั่วกองทัพก็มีกำลังใจหลายเริ่มจากการป้องกันด้านยุทธศาสตร์เปลี่ยนเป็นการโจมตีด้านยุทธศาสตร์เริ่มแต่เดือนกรกฎาคมปี1947 3กองใหญ่ของกองทัพปลดปล่อยล้มไปภาคใต้เพื่อโจมตีฮอดเดือนสิงหาคมปี1948กำลังของ2ฝ่ายเกิดมีการเปลี่ยนแปลงตื่นอีกจำนวนกองทัพปลดปล่อยเพิ่มขึ้นเป็น 2,800,000 คนเนื้อที่ของเขตปลดปล่อยก็ขยายกว้างออกเริ่มแต่วันที่12กันยาปี1948ทอดวันที่31มังกรปี1949ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดตั้ง3บ้านหกใหญ่คือเหลียวซีเฉินหยางควายไข่และเป่ยพิงเทียนซินโดยได้ตับส่วนกองทหารต้นต่อของพรรคก๊กมินตั๋งในขั้นพื้นฐานและได้ปลดปล่อยภาคส่วนใหญ่ของทั่วประเทศหลังจาก3บ้านหอบใหญ่แล้วรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งสืบต่อจัดวางทหารอยู่ฝั่งใต้แม่น้ำยางซีเกียงวางอยากอาศัยภูมิสันฐานที่หยุ่งยากคือแม่น้ำยางซีเกียงไปคัดขวางกองทัพปลดปล่อยประชาชนลงใต้วันที่21เมษายนปี1949ท่านเหมาเจ๋อตงและท่านจูเต๋อออกคำสั่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนแบ่งเป็น3สายในบ้านหบขามแม่น้ำแต่เจียงยิงอยู่ทิศตะวันออกทอดหูเขาที่ทิศตะวันตกซึ่งมีความยาว500กว่ากิโลเมตรวันที่23กองทัพปลดปล่อยยึดนครนานกิงได้กลุ่มจังเคเซกโดนหนีไปไต้หวันทอดเดือนมิถุนายนปี1950สงครามปลดปล่อยสิ้นสุดลงในทั่วประเทศ

ภาษาจีนภาษาจีนกลางและภาษาท้องถิ่นภาษาจีนเป็นภาษาที่คนเผ่าข้านของจีนนำใช้ภาษาจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีตัวหนังสือที่พัฒนาสมควรเมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่มีคนใช้หลายที่สุดนอกจากอยู่จีนแล้วอยู่สิงคโปร์และมาเลเซียก็มีคนส่วนหนึ่งนำใช้ภาษาจีนชาวจีนดังเดาคนตามประเทศเชื้อสายจีนหลายสิบล้านคนอยู่แห่งต่างๆในโลกก็ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ของตนภาษาจีนเป็นภาษาต้นต่อที่คนจีนใช้และก็เป็นภาษาทางการภาษาหนึ่งของสหประชาชาติภาษาจีนมาตรฐานเอื้อนว่าภาษาจีนกลางอยู่ภายใต้บันเอื้อนว่ากัวหยูแปลว่าภาษาแห่งชาติส่วนอยู่สิงคโปร์และมาเลเซียแมนเอื้อนว่าขวาหยูแปลว่าภาษาจีนคือกันภาษาจีนกลางแม่นภาษาฮวมของคนเผ่าฮั่นในยุคปัจจุบันซึ่งถือสำเนียงปักกิ่งเป็นเสียงมาตรฐานถือภาษาภาคเหนือเป็นภาษาพื้นฐานถือภาษาจีนแบบอย่างในปัจจุบันเป็นกฎไวยากรณ์ภาษาจีนกลางได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนในท้องถิ่นต่างกันและชนเผ่า

กันในการสื่อสารให้เข้าใจกันจีนมีเนื้อที่กว้างขวางและมีประชากรดวงหลายทั้งจะใช้ภาษาจีนอย่างเดียวแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นก็ใช้บ่คือกันนี่ก็แม่นภาษาท้องถิ่นซึ่งมีแต่เข้าใจอยู่ท้องถิ่นแห่งนั้นปัจจุบันภาษาจีนมีภาษาท้องถิ่น7ประเภทใหญ่คือภาษาภาคเหนือภาษาอูภาษาเชียงภาษาก้านภาษาแคะภาษาหมินและภาษากวางตุ้งในนั้นภาษาภาคเหนือใช้อยู่ขอบเขตกว้างขวางกว่าหมู่และมีประชาชนใช้หลายกว่าหมู่ภาษาแคะภาษาหมินและภาษากวางตุ้งยังใช้อยู่ในชาวจีนดำด้าวอยู่ต่างประเทศและคนต่างประเทศเชื้อสายจีนภาษาท้องถิ่นของจีนซับซ้อนที่สุดความแตกต่างกัน

ียวกันเมื่อเทียบกับภาษาท้องถิ่นที่ห่างกัน5กิโลเมตรก็มี3อย่างที่ต่างกันแล้วคนอยู่แห่งต่างๆล้วนแต่ฟังเข้าใจภาษาจีนกลางเพราะว่าเว้าภาษาจีนกลางมีผลดีสำหรับคนในท้องถิ่นต่างๆสื่อสารกันและส่งต่อข่าวคราวฉะนั้นรัฐบาลจีนเอาใจใส่ที่สุดนำเวียกงานเผยแพร่โฆษณาภาษาจีนกลางและส่งเสริมให้ทุกคนเรียนภาษาจีนกลาง

蒲黄山，蒲黄山ตั้งอยู่ภาคใต้แขวงอังเฮยแม่นแหล่งท่องเที่ยวบ่อนพักผ่อนและพักฮ้อนที่มีชื่อเสียงของจีนได้นามอันยศว่าเป็นมิ่งขวัญของชาติอัศจรรย์ของโลกปี1990ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกภูฮวงซานถูกเอื้อนว่าเป็นภูที่พิเศษที่สุดของจีนมันสูงสันสง่าผ้าเผยพิเศษและยิ่งใหญ่อลังการจอมภูที่สูงกว่า1,000 เมตรนั้นมี77จอมในนั้นมี30จอมมีชื่อเสียงจอมภูที่สูงที่สุดเป็นจอมภูดอกบัวหรือเหรียญควาเฟิงซึ่งสูงกว่าระดับหนาน้ำทะเล 1,873 เมตรห้องลงมาเป็นจอมภูเมืองหลวงสวรรค์หรือเทียนตูเฟิงและจอมภูสว่างหรือกวงหมิงติ่งล้วนแต่สูงกว่า 1,800 เมตรภูขวางซานมีสิ่งมหัศจรรย์4อย่างคือต้นสนที่แปลกประหลาดหินที่แปลกประหลาดทะเลเมฆและบ่อน้ำอุ่นต้นสนที่แปลกประหลาดต้นสนของภูขวางซานส่วนหลายอยู่ผาซันมีหากเลื้อไปตามห้อยแหงของผาซันมีหลากหลายรูปหางแปลกประหลาดที่สุดและน่าหักที่สุดต้นสนที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูขวางซานแม่นต้นสนต้อนรับแขกมันเติบใหญ่ขึ้นมาจากหินตั้งซ่องล่องอยู่ทางถ้ำเปิ้นชูอยู่ทางทิศตะวันออกของจอมภูอี้ผิงมีอายุพันกว่าปีแล้วกิ่งงาเด้ออกมาเป็นทางหน้าเปรียบเหมือนอ้าแขนต้อนรับแขกที่มาได้ทางไก่หินที่แปลกประหลาดอยู่ภูขวางซานมีหินที่แปลกประหลาดหลายที่สุดตัวอย่างคือหินของจอมภูดอกบัวมีรูปคือกีบดอกบัวเบิ่งแต่ไกลแล้วมันก็คือดอกบัวที่หากบานหินบินม้าอยู่จอมภูบินม้าตอนปลายของมันคือแยกจากจอมภูเหมือนกับว่าแม่บินมาจากบ่อนอื่นอยู่เบื้องซ้ายของพอมภูไปขายสันควาอูมีหินโดดเดียวก้อนหนึ่งอยู่ทั้งหินมีต้นสวนต้นหนึ่งคือดอกไม้สนั่นจึงได้ซื้อว่าฟ้อยเขียนเกิดดอกไม้ในความฝันนอกนั้นยังมีกระหอกเต้นเมืองสวรรค์ลิงสมทะเลนังฟ้าบ้านดอกไม้ฟวนอูคัดขวางโจโสเทวดาดิงมักเซกและอื่นๆแต่ละบอนล้วนแต่มีรูปหางคืออีหลีเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวมักที่สุดจนบ่อยากเมือทะเลเมฆในซีฤดูกาลภูขวางซานล้วนแต่มีทะเลเมฆที่งดงามอัศจรรย์หลายเทื่อใดทะเลเมฆเกิดขึ้นจอมภูถูกปิดบังในบางข้างบางขาวโดยเฉพาะในเวลาตะเวนค่อยค่ำและมีหมอกบางเทื่อจะมีแสงรัศมีสักนิดหนึ่งคือมีคนอยู่ในรัศมีคนแหน่งติ่งเงาก็แหน่งติ่งไปนำปรากฏการณ์นี้ก็แม่นรัศมีประเสริฐยังเอิ้นว่ารัศมีพระพุทธเจ้าบ่อน้ำอุ่นบ่อน้ำอุ่นผู้เบื้องหน้าแม่นบ่อน้ำอุ่นที่มีชื่อเสียงของภูขวางซานผ่านไปปทไดบีสีน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากนั้น 6-7 มื้อแล้วจึงค่อยๆสะอาดคืนตามปกติแล้ววันทัพภูมิของน้ำแม่น42องศาน้ำสะอาดหลายจนสามารถกินและอาบได้มีคุณประโยชน์ในด้านปิ้งปั่วพญาติ

กับการสร้างตั้งประเทศจีนใหม่เดือนกันยาปี1949กองประชุมครบคณะครั้งที่1ของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนจัดขึ้นอยู่เป่ยผิงที่ประชุมตกลงสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกตั้งท่านเหมาเจ๋อตงเป็นประธานรัฐบาลประชาชนส่วนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านจูเต๋อและท่านเดียวเซาฉีเป็นต้นเป็นรองประธานตกลงเปลี่ยนชื่อเป่ยผิงเป็นปักกิ่งกำหนดเป็นนครหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเดินดีส่วนสนามของทหารอาสาสมัครเป็นเพลงซาบถือธงแดง5ดาวเป็นธงชาติเวลา 14:00 นของวันที่1ตุลาผู้นำจีนประกาศขึ้นรับตำแหน่งแต่งตั้งท่านโจเอนไหลเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนส่วนกลางเวลา 15:00 นของวันที่1ตุลาจัดพิธีสังต่างประเทศประชาชนปักกิ่ง 300,000 คนเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเทียงอันเหมินท่านเหมาเจ๋อตงยืนอยู่หอไซเทียงอันเหมินและประกาศต่อทั่วโลกอย่างเคร่งขรึมว่ารัฐบาลประชาชนส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นแล้วท่ามกลางเสียงปืนสะดุดีท่านได้สักธงแดง5ดาวเพื่อนธมิตรขึ้นยอดเสาด้วยตนเองต่อจากนั้นได้มีการเดินสวนสนามและงานลาตียิงดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการการสร้างตั้งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จีนเก่าที่เป็นเครื่องศักดินาเครื่องเมืองขึ้นเป็นเวลา100กว่าปีนั้นสิ้นสุดลงแล้วประวัติศาสตร์จีนได้เปิดหน้าใหม่ประเทศใหญ่ที่มีพลเมืองกวมเกือบ1ส่วน4ของโลกนั้นกลายเป็นประเทศที่เป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองประชาชนกลายเป็นเจ้าของประเทศชาติ

าหารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลากหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปล้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่เครื่องปลาของดงดินฟ้าอากาศและความเส้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนันความหมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือพาดมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหรูอาหารสวนอาหารฝ้ายยางและอาหารเยื่อแม่นสี่ระบบอาหารของจีนอาหารหรูยังเอิ้นว่าอาหารชานตงมีชื่อเสียงในด้านครัวไว้ครัวซ่าเจิ่นและต้มอาหารการเห็ดแกงผักและแกงน้มแกงอาหารหรูที่มีชื่อเสียงแม่นต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเอื่อนอาหารเยื่อยังเงินมาอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายสนิทเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและเอื่อนอาหารสวนคืออาหารเสฉวนมีจุดพิเศษที่เหือนเผ็ดใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบอย่างนี้สิ้นหมูรสซาตาขัวไก่กับหมากเพชรไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้นาลายและเอื่อนอาหารหัวยางได้ห้มส่วนจุดเด่นของอาหารยางโจเจือจางหวายอันและแห้งเอื่อนที่อยู่แคมแม่น้ำหวายเหือและยานใต้แม่น้ำยางสิเกียงซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของรูปอาหาร

าหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกชิ้นและเส้นปูและอื่นๆนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจะมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเค็มข้นมีไขมันแต่บ่มันพอดห้านอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นเฉวียนจื่อเต๋อ

普鲁山，普鲁山ตั้งอยู่ภาคใต้เมือง九江แขวง江西，ทิศเหนือมีแม่น้ำยางซีเกียงทิศตะวันออกมีหนองโพหยางการคมนาคมสะดวกมีชื่อเสียงย้อนความสง่าผ่าเผยแปลกประหลาดทุรกันดารและสวยงามแม่งแรงท่องเที่ยวได้บ้อนผักห้อนที่มีชื่อเสียงของจีนและของโลกปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมของโลกจอมภูแต่ละจอมของภูลูซานสูงสง่าอยู่ทั้งภูมักมีเมฆและหมอกเรื่อยๆจอมภูลักคือจอมภูข้านหยางสูงจากระดับน้ำทะเล 1,474 เมตรภูลูซานมีบ่อนท่องเที่ยวหลายที่สุดน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนพาหัวมังกรหรือหลงเฉาหยาต้นสามสมบัติหรือสันเปาชู่จอมภูหาภูเถาหรืออูเหล่าเฟิงถ้ำเทวดาหรือเซียนเหรินตุและปากฮันโผมีชื่อเสียงหลายน้ำบ่อสามสันน้ำบ่อสามสันหรือสันเตียเฉียนแม่นทิวทัศน์มหัศจรรย์ที่สุดของภูลูซานสูง100กว่าเมตรตามภูแบ่งเป็น3สันคือสันถึงสันกลางและสันลุงสนั่นจึงเอื้อนว่าน้ำบ่อ3สันน้ำไหลลงมาจากภูที่สูงสันเหมือนผ่ากั้งแขวงไว้อยู่ทั้งท้องฟ้าสนั่นมันยังมีชื่อว่าน้ำบ่อผ่ากั้งน้ำปากฮันโผปากฮันโผตั้งอยู่ทั้งภูฮันโผต่อหน้ากับหนองโผหยางเป็นบอนเหมาะสมที่สุดสำหรับการซ้มตะเบนพ่นขอบฟ้าต้นสามสมบัติต้นสามสมบัติเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สูงขึ้นอยู่ท้องฟ้าสามต้นตามเล่าลือกันว่าเป็นปลูกโดยคนในราชวงศ์จีนต้นหนึ่งเป็นต้นแปะกล้วยอีกสองต้นเป็นต้นเดี่ยวซัน

านอเมริกาสนับสนุนเกาหลีวันที่25มิถุนายนปี1950สงครามกลางเมืองของเกาหลีเกิดขึ้นอเมริกาส่งทหารไปแทรกแซงเวียงงานภายในของเกาหลีพร้อมกันนั้นทหารเรือของอเมริกาก็เข้าคุกคามซองแคบไต้หวันวันที่7กรกฎอเมริกาในครอบงำสภาความมั่นคงสหประชาชาติฮับฮอมมาติประกอบกองทหารสหประชาชาติที่ถือทหารอเมริกาเป็นหลักเพื่อเปิดกว้างสงครามฮุกฮานเกาหลี

0: จีนมีความเห็นให้แก้ไขปัญหาเกาหลีโดยสันติและแสดงความขัดข้องอย่างหุนแหงต่ออเมริกาที่เข้าแทรกแซงเวียดนามภายในของเกาหลีคู่ค้านดินแดนและน่านฟ้าของจีนด้วยกำลังอาวุธวันที่15กันยาทหารอเมริกาเคลื่อนบุกอยู่ฝั่งตะเวนตกของเกาหลีเพื่อโจมตีกองทัพประชาชนเกาหลีและข้ามพามเซงแว่งเหนือ38องศาชื่อว่าเซน38ในต้นเดือนตุลาวังอยากยึดครองทั่วเกาหลีอย่างบองไว้พร้อมกันนั้นกองทัพอากาศอเมริกาก็ทิ้มระเบิดใส่ชายแดนจีนเกาหลีกองทัพเหือยิงปืนใหญ่ใส่เหือของจีนอย่างบ่หยุดยั้งความปลอดภัยของจีนถือคมคู่อย่างนักม่วงในต้นเดือนตุลาโดยตอบสนองตามคำห้องขอของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีรัฐบาลจีนในตกลงนโยบายที่ต่อต้านอเมริกาสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีและป้องกันประเทศชาติวันที่19ตุลาปี1950ภายในการนำพาของท่านพงเตือขวายผู้บัญชาการใหญ่กองทัพอาสาสมัครจีนข้ามแม่น้ำยาลูไปถึงสนามฮบเกาหลีต่อสู้แบบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพประชาชนเกาหลีต่อต้านอเมริกาผู้คุกคามนับแต่เดือนตุลาปี1950ทอดเดือนมิถุนาปี1951ได้ดำเนินบั้นฮบลักษณะยุทธศาสตร์หาเถือขับไล่กองทหารสหประชาชาติให้กลับคืนภาคใต้ของเซน38เดือนกรกฎาคมปี1951สองฝ่ายของสงครามเริ่มเจรจากันเพื่อยุดยิงวันที่27กรกฎาคมปี1953สองฝ่ายลงนามในสัญญายุดยิงของเกาหลีสงครามต่อต้านอเมริกาและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีสิ้นสุดลงสงครามต่อต้านอเมริกาและสนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้ทับมั่งความใจดำอมหิตของลัทธิจักรพรรดิที่วางอยากเปิดกว้างการคุกคามในปกป้องรักษาสันติภาพของอาเซียนก็คือของโลกยกสูงชื่อเสียงอิทธิพลของจีนในสากลและอยากได้สภาพแวดล้อมสันติภาพโดยพื้นฐานให้แก่การก่อสร้างของประเทศจีนใหม่
1: สาวซีจุดแบงละดูตามจัตุคติจีนแต่ละเดือนมีสองจุดแบงละดูปีหนึ่งมีสาวซีจุดแบง

แล้วอิงตามการพัวพันระวังแต่เป็นกับหน่วยโลกแบ่งจำนวนวันของหนึ่งปีให้เป็นเซาซีภาคที่เท่ากันเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของฤดูและดินฟ้าอากาศเมื่อเป็นแนวนี้ทุกๆ15มื้อก็มีจุดแบ่งฤดูจุดหนึ่งแต่ละเดือนก็มี2จุดเซาซีจุดแบ่งฤดูเกือบบ่เปลี่ยนแปลงในคริสตศักราช12จุดใน6เดือนต้นล้วนแต่อยู่ก่อนหรือหลังวันที่6และวันที่21 12จุดใน6เดือนท้ายล้วนแต่อยู่บนหรือหลังวันที่8และวันที่23ซึ่งหลายความหมายของเซาซีจุดแบ่งฤดูคือลี่ชุนเริ่มฤดูใบไม้ปงลี่ซ่าเริ่มฤดูฮ้อนลี่ชิวเริ่มฤดูใบไม้ร่นลี่ตงเริ่มฤดูหนาวหมายถึงการเริ่มต้นของสีฤดูชุนฟินแบ่งฤดูใบไม้ปงชิวฟินแบ่งฤดูใบไม้ลนแมนสองมือที่กลางเว้นกับกลางคืนย้อนทอการในปีหนึ่งซ่าจื้อฤดูฮ้อนมาฮอดแมนเมื่อที่กลางเว้นยาวที่สุดและกลางคืนสั้นที่สุดในปีหนึ่งชิวจื้อฤดูหนาวมาฮอดแม้เมื่อที่กลางเว้นสั้นที่สุดและกลางเว้นยาวที่สุดในปีหนึ่งหยูสุยน้ำฝนหมายความว่าฝนเริ่มตกแล้วจิงเจ๋อแสดงว่าฝ้าห้องแล้วแมงไม้ที่เขาเบาในยามหนาวนั่นเตือนนอนแล้วชิงหมิงสดใสหมายความว่าฤดูใบไม้ปงมาฮอดแล้วสีเขียวสดใสเข้าแทนสีเหลืองลาของฤดูหนาวกูอยู่ฝนธัญญาหารแสดงว่าแต่เมื่อนี้ไปฝนตกเพิ่มขึ้นมีผลดีต่อการเติบใหญ่ของพืชพันธัญญาหารเสี่ยวหมันเต็มน้อยแสดงว่าพืชพันธัญญาหารที่เริ่มเป็นในฤดูฮ้อนนั้นเริ่มแก่แล้วหมังจุ้งห้วงขอบเบลบอกคนทั้งหลายว่าขอบเบลสุกงอมแล้วเสี่ยวสูฮ้อนหน่อยตาสูฮ้อนหลายแสดงถึงระดับความฮ้อนของอากาศตาสูแมนเวลาฮ้อนที่สุดในปีหนึ่งชู่สูฮ้อนออกแสดงว่าอากาศฮ้อนใกล้จะพันไปแล้วปลายลู่น้ำหมอกขาวบอกคนทั้งหลายว่าเริ่มมีน้ำหมอกแล้วอากาศใกล้จะหนาวแล้วหานลู่น้ำหมอกหนาวแสดงว่าน้ำหมอกลายขึ้นอากาศหนาวลงช่วงเจียงน้ำหมอกก้ามแสดงว่าเริ่มมีน้ำหมอกก้ามแล้วเสี่ยวเฉ่อหิมะหน่อยต้าเฉ่อหิมะหลายแสดงว่าฮอดเวลาหิมะตกและหิมะจะตกแห้งปานใดเสี่ยวหานหนาวหน่อยต้าหานหนาวหลายแสดงถึงระดับความหนาวต้าหานแมนเวลาที่หนาวที่สุดในหนึ่งปีเซาซีจุดแบงระดูมีบทบาทส่งหลายต่อการผลิตกสิกรรมของจีนเพื่อจึงง่ายคนจีนยังได้หีบเฮียงแพงเซาซีจุด

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย